0: ศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
0: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
1: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทก็เร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่จะรับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่ว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: คนจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในทันท่วงทีและงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาส
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันสารสุขรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมเฮบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
4: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
3: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบฐานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ฐานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบฐานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
4: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอร์เวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกสบชนะยูชิธานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกสบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัตสกุลกับสัตติรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลก ซึ่งเอาชนะจากโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไทนิสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11มาครอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที40.46วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมลเอฟเอทีเขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลาลานาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4-7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ ใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
2: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ต ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugrum ไทยและ www.saranugrumthai.or.th
4: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธุ์บรรณาธิการ

0: Radio, freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ที่มีมือดีหักครั้งตัวเขาให้แล้วทั้งๆที่เขาก็ต้องที่จะเอาทับทิมสยามมูลค่ามหาศาลเพราะกะแล้วว่ามันจะเป็นทุนก้อนใหญ่ให้เขาค้าพลอยเองได้เขายังคงยักยอกทรัพย์และพลอยของบริษัทและสืบหาเรื่องนี้มาตลอดปักใจว่าเป็นฝีมือของรักเร่แต่ปรอบก็แล้วคู่ก็แล้วไม่ได้เรื่องแต่มั่นใจเอามาปากจึงหลอกล่อแต่งงานด้วยสัญญาว่าจะให้เป็นเจ้าของกิจการคนละครึ่งรักเร่จึงได้ตกลงรังการจดทะเบียนสมรสจึงซื้อบริษัทพลอยเป็นสยามนั่นแหละรักเล่จึงเปิดเผยว่าหล่อนเป็นคนเปิดเซฟ

0: ระยำระยำที่สุดนางผู้หญิงร้อยเล่ร้อยกลเออแล้วยังไงต่อไปในเปลวว่าต่อไปสิใจดีๆใจดี
1: ๆหลังจากนั้นทั้งคุณเคลิกทั้งลักเรก็ร่วมชีวิตกันแต่แล้วพอรู้ว่าคุณโอ้ยกำลังจะพ้นโทษรัฐก็สั่งให้ผมหาทางผมก็พยายามติดต่อกับพรรคพวกบางคนที่ติดคุกข้าคุณโอ้ยซะ
0: ทำไมเพราะอะไรถึงต้องฆ่าคุณโอ้ยในคุกด้วยไม่ยอมให้เขาออกมาจากคุกเพื่อร่วมมือมาตลอดจนกระทั่งถูกยิงตายสิ
1: ไม
0: ่
1: ตั้งแต่คุณโอ้ยเข้าคุกทุกอย่างก็เป็นแผนของรักเร่ทั้งหมดคุณแกกลัวอย่างเดียวคุณโอ้ยจะทำให้รักเร่เปลี่ยนใจกลับไปอยู่กับคุณโอ้ยจนเชื่อไปหมดทุกอย่างแต่แล้วก็ถูกลักเละหักหลังฆ่าซะ
0: แล้วแกล่ะทำไมถึงร่วมมือกับคนพวกนั้นฆ่าคุณโอ้ย
1: ผม
0: ฮะเร็ว
1: ผมหน้ามืดตาบัวเพราะหลงรักหล่อนหล่อนไม่สนใจผม จนจนจนหล่อนหมดทางจัดการกับคุณโอ้ยจึงหลอกล่อผมว่าถ้าจัดการกับคุณโอ้ยสำเร็จและฆ่าคุณเกลิกอีกคนหนึ่งหล่อนก็ยินดีจะอยู่กินกับผมช่วยกันดำเนินการค้าพลอยร่วมกันความโง่ทำให้ผมหลงกลหล่อน
0: แล้วไปยังไงมายังไงแกถึงได้ถูกยิงกระเซาะกระเซิงมาถึงที่นี่ได
1: ้มีคนคนชื่อระเด็นไปติดต่อรักเร่ให้ร่วมมือกับมันจัดการกับคุณโอ้ยผมก็สงสัยว่านายระเด็นอาจจะมีแผนอย่างอื่นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งสองคนแอบมันนอนกันที่เมืองชนความโกรธแค้นทำให้ผมบุกเข้าจะฆ่ามันแต่

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเก

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ูกหลอกเสียถ้ามันจนได้จึง
1: เร็วเร็วใจดีๆวะ
0: ครับจึงถูกไอ้ระเทมันยิงเอาโชคดีที่คุณประกิตมาพบผมซะก่อนไม่งั้นผมตายไปวิญญาณผมคงไม่เป็นสุขแน่อย่าลืมช่วยบอกคุณบอกคุณ

0: หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแทบจะพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าพิษบาดแผลกำเริบเจ้าปลิวก็สิ้นสติกว่าอาจะลากไอ้หมอนั่นขึ้นรถเอาไปส่งโรงพยาบาลได้ก็รอกันทุรักทุเลทีเดียวถึงได้มาเอาจนป่านนี
1: ้ร้ายจริงๆผู้หญิงคนนี้รูปร่างหน้าตาเขาหล่อนเป็นเทพีแต่จิตใจสิเป็นปีศาจเหี้ยมโหดอมหิตเหลือเกิน
2: ถ้าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ไม่ช้าในระเด็นกับแม่รักเร่ต้องกัดกันแน
1: ่นั่นไม่ต้องร้อยมันกัดกันหรอกผมจะไปตามเอง
0: จะตามไปที่ไหนคุณโอ้ย
1: ที่บริษัทเขาสมิง
0: มันไม่แน่หรอกเพราะวันนี้พวกมันยังอยู่เมืองชนนี
1: ่แต่กิจการมันอยู่ที่นั่นนะคงไม่กล้าทิ้งไปนาน
0: อากลัวว่ามันอาจจะตามหาเจ้าปลิวเพราะการฆ่ามันไม่ตายนี่มันคงจะไม่ยอมลดลาวาสอกแน่ถ้าจัดการได้สำเร็จเป็นอันตัดพยานได้ทันทีเพราะเจ้าปลิวเป็นคนรู้เรื่องมากที่สุด
2: แล้วคุณอาคิดไหมครับว่าพวกเขาจะตามในปลิวพบ
0: แหมค่อนข้างตอบยากนะแต่ว่าตอนที่ผมพบเจ้าปลิวไม่มีใครเห็นผมก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังด้วยนอกจากที่นี่กับหมอเท่านั้นถ้าจะให้พูดยืนยันก็ต้องเข้าข้างตัวเองพวกมันไม่น่าจะรู้ว่าผมได้พาเจ้าปลิวเข้าโรงพยาบาล
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีสิครับแต่ถ้าพวกมันตามพบคงจะมีเรื่องยุ่งนะ
0: แต่อาบอกหมอไปแล้วนี่ขอร้องให้ปิดเป็นความลับบอกได้เฉพาะตำรวจก็กลัวว่าพวกมันจะตามไปฆ่าซ้ำถ้ารู้ว่าอยู่ในโรงพยาบาล
2: ถ้าคุณโอ้อยากจะพบในปลิวนะครับไม่ยากหรอกผมรู้จักหมอในโรงพยาบาลหลายคนทั้งรุ่นเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่
0: ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ไปพบกันหน่อยได้ไหมคุณโอ้ยถ้าคิดเล่นงานเจ้าเด่นกับนางลักเล่เจ้าปลิวจะเป็นพยานเอกที่มัดตัวทั้งสองได้ไม่ยากเลย
1: ใจผมน่ะไปเขาสมิงซะแล้วนะคุณอา
2: แวะไปดูในปลิวหน่อยก็ไม่เสียเวลาเลยนะถ้าเขาได้สติแล้วเขาอาจจะยืนยันช่วยเหลือเป็นพยานให้คุณโอ้ยได้พอถึงเขาสมิงเราเข้าแจ้งความนำกำลังตำรวจจับได้เลยถ้าเขาอยู
0: ่ทำอย่างคุณหมอว่าไม่เสียเวลาเท่าไหร่หรอกคุณโอ้ยในเมื่อเรามีพยานหลักฐานครบขอให้เจอตัวเถอะที่ไหนจับได้ที่นั่นเลยทีเดียว
1: แล้วอาประกิจแจ้งความเรื่องในปลิวหรือยังล่ะ
0: ไม่มีเวลาเลยหลานห่วงหน้าห่วงหลังภาวะผวังไปหมดมอบให้หมอเขาจัดการไปแล้ว
1: ก็ได้ฮะก็ได้พรุ่งนี้เช้าไปโรงพยาบาลกันก่อนนะดูอาการในปลิวถ้ามันได้สติและยืนยันจะเป็นพยานให้ผมเนี่ยเราจะรีบบึงไปเขาสมิงทันทีเลย
0: แล้วเสียงของพ่อตัวเองอะฟังกันไหม
1: ก็ไม่ต้องก็ได้ครับผมเชื่ออาเอาไว้เสร็จธุระแล้วค่อยฟังกันดีกว่า
0: ท่านยังสั่งมาอีกนะให้คุณอ้อยพาคู่มั่นไปพบด้วย
1: เอาไว้ผมกลับไปฟอกตัวให้สะอาดซะก่อนแล้วผมจะกลับเข้าบ้านอย่างลูกของพ่อ

ักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
6: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
5: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
6: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
13: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ต้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซา
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม Mass FM

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติในช่วงนี้จนถึงวันที่4กันยายนยังคงเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะประกอบกับความชื้นในดินที่อิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาจึงได้มีการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังภาคเหนือประกอบไปด้วยตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์และหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่อำเภอแม่แจ่มตำบลช่างเคิงและตำบลท่าผาในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาทำให้บางพื้นที่ได้รับความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนพื้นที่ทำการเกษตรนะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดระดับในแม่น้ำแม่แจ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากไม่มีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำและลำห้วยสาขาค่อยโล่งใจนะคะที่ไม่มีความเสียหายหนักไปมากกว่านี้เป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM

0: และทรงออกล่าสัตว์เพื่อความเกษมสำราญพระราชหฤทัยแต่สำหรับข้าพเจ้าหลังจากเป็นพุทธมามกะแล้วได้ประพาสเพื่อทราบเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ทานแก่ผู้สูงอายุให้ทานแก่สมณะชีพราหมณ์สั่งสอนประชาชนให้มีคุณธรรมต่อกันชัยชนะที่แท้จริงนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือการชนะตนเองและการเอาชนะใจมนุษย์ด้วยธรรม
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านหน้าของย่างที่กินดงสาขามีโชคพลาซ่ากินดงรองรับสายข้าวหน้าต่างๆโดยเฉพาะของย่างข้าวหน้าของย่างต้องมาทานที่นี่ค่ะกินดงทุกเมนูเสิร์ฟด้วยความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแท้และพิถีพิถันทุกขั้นตอนที่กินดงเปิดตั้งแต่10:30จนถึง20:30ข้างร้าน I Love Phone มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่การเวลา
6: คราฟแฟลต
7: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
7: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
8: From passion to creation
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
8: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
7: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลา
8: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือโปรแกรมศิลปศาสตร์เปิดโอกาสสู่อนาคตด้วย 1. Intensive English Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษครบ4ด้านกับครูเจ้าของภาษาเพื่อการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย 2. International Digital Innovation Program เรียนรู้นวัตกรรมดิจิทัล Startup and Digital Literacy ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับ ICDI CMUวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. Thai English and Chinese Language Program พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและธุรกิจในระดับสากล 4. Art and Digital Media Program ผสานศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นหาความถนัดและต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and educationBeyond Tomorrow โทร053 140 232-4

0: อบจเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
1: ้วัด7ยอดหรือวัดเจดีย์7ยอดเป็นชื่อวัดที่คนทั่วไปในภายหลังกำหนดเรียกขึ้นตามลักษณะเครื่องยอดส่วนบนหลังคาพระวิหารโบราณที่ปรากฏมาแต่เดิมในวัดนี้ซึ่งก่อสร้างเป็นพระสถูปเจดีย์มีจำนวน7ยอดด้วยกันแต่ชื่อของวัดนี้ที่มีมาแต่เดิมเมื่อคราวแรกสร้างวัดชื่อว่าวัดมหาโพธารามครั้งนั้นพระเจ้าติโลกราชได้ทรงสดับธรรมบรรยายจากสำนักพระภิกษุสีหนเรื่องอานิสงส์ปลูกต้นโพจึงโปรดให้แบ่งหน่อมหาโพต้นเดิมที่พระภิกษุสีหนนำมาจากศรีลังกาเอามาปลูกขึ้นไว้ในอารามป่าแดงหลวงเชิงดอยสุเทพนำมาปลูกไว้ในอารามที่สร้างขึ้นใหม่เหตุที่หน่อมหาโพปลูกในอารามแห่งนี้จึงได้รับการขนานนามว่าวัดมหาโพธารามหรือวัดเจ็ดยอด
0: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้1กันยายนนายพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นางนุชนาถยุววรรณปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่มาสังกัดอบจ.เชียงใหม่จำนวน12รายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่แนวทางการทำงานและการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันณห้องประชุมอบจ.เชียงใหม่ชั้น4การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขเข้ามาปฏิบัติงานอาทิแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโดยได้ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในอบจ.เชียงใหม่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนอบจ.เชียงใหม่มุ่งส่งเสริมการทำงานของบุคลากรทุกสายงานให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณสุขและการบริการประชาชนพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053 998 333
3: Your happiness, our happiness.

ยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่การคิดอ่านราวกับว่าผู้อื่นสามารถอ่านความคิดของคุณได้ในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องความหายนะมักจะเกิดขึ้นถ้าหากมีคนที่สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นหรือได้ยินความคิดอันเป็นส่วนตัวของผู้อื่นนะคะอย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านจิตใจของผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะทำให้เรารับรู้ถึงระดับความพึงพอใจในการทำงานของผู้อื่นได้ไม่ว่าเพื่อนร่วมงานลูกค้าและครอบครัวของคุณก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกพึงพอใจกับงานและมีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้พูดออกไปตรงๆค่ะจงระลึกเอาไว้เสมอนะคะว่าความคิดเกี่ยวกับงานที่คุณทำจะถูกแสดงออกผ่านน้ำเสียงอากัปกิริยาและภาษากายของคุณค่ะมีการวิจัยนะคะพบว่าเมื่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในร้านค้าปลีกพบว่ามีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการเดาสุ่มถึง3เท่าซึ่ง 70% ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจกับร้านค้าปลีกที่พนักงานมีความพึงพอใจกับงานของตนเองและสามารถสื่อสารออกมาผ่านน้ำเสียงอากัปกิริยาและภาษากายที่สัมผัสได้นั่นเองค่ะ

0: ยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: ครบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
2: ซักผ้าฝาหน้า
1: เพียง 4,000 นิดนิด
2: งานนี
1: ้28สิงหา
2: ถึง6กันยายนนี้
1: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
2: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
1: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ
2: ่ของดี
1: มีจำกัด
2: หมดแล้วหมดเลย
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
4: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร 053-420-568-9

ท่ามกลางเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงทั่วโลกจากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมทั้งนี้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: ค่ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
2: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
2: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: ู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอราบีฮันนี่เวเนก้าออริจินอลน้ำผึ้งเวเนก้าที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอราบีฮันนี่เวเนก้าบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนก้าจากฟอราบีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลาย10วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
3: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
4: Mass FM Your happiness Our happiness

0: วิจิตรการงานศิลป
1: ์ Great Artist
2: ศิลปินสลาเมือง
0: Prosperous City รุ่งเรืองนับเนื่องปัจจุบันปัจจุบัน Mass FM
2: ภูมิใจเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
0: Your happiness our happiness ความสุขของคุณความสุขของเรา
3: Refresh refill the music
4: Chiang Mai Radio, freshen up.
5: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่2กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือการบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

0: ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
7: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
7: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลย และอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
15: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
14: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
15: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
14: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening.

วัสดีเช้าวันใหม่อากาศสบายๆกับเช้าของวันพุธกลางสัปดาห์นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้เราเจอกันวันพุธที่2กันยายน2569นะคะเข้าสู่เช้าที่อากาศสบายๆเมื่อวานนี้ฝนตกบางจุดนะเท่านั้นตกไม่เยอะด้วยตกให้เวลาประมาณ10นาทีก็ไม่ถึงคุณผู้ฟังหลังจากนั้นคือแดดเริ่มมาและเช้านี้เราก็มาพร้อมกับแสงแดดค่อนข้างที่จะเป็นแดดที่หลายคนชอบเพราะว่าซักผ้าจะได้แห้งกันสักทีนะคะและก็แน่นอนค่ะเช้านี้มาพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิม Sony Love Is รวมมิกซ์เพลงไว้หลายๆเพลงในเพลงนั้นก็คือในอากาศ8นาทีกว่ากันเลยทีเดียวและพลพลกับใครคนนั้นนะคะการรายการ22นาทีอยู่ด้วยกันในเช้านี้มาติดตามอากาศที่เรายังคงต้องดูฟ้าดูฝนกันต่อไปนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับพุธที่2กันยายนค่ะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนืออาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยฝากให้ประชาชนตรวจสอบเรื่องราวของสภาพฝนแล้วก็รวมไปถึงระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะส่วนเชียงใหม่วันนี้ท่ามกลางแดดแรงๆเราก็มีเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะและก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด24องศาและสูงสุดอยู่ที่ 32.6 องศานะคะและบนยอดดอยอินทนนท์12องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงค์ราชินีเวศ14องศาและสถานีกสิหลวงอ่างขางอำเภอฝางเชียงใหม่ 19.2 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศในเช้านี้ของเราที่ยังคงต้องติดตามและมาอัปเดตคุณผู้ฟังเสมอๆนะคะอยู่ด้วยกันกับเช้าๆของการเริ่มต้นทำงานกันด้วยค่ะแป๊บเดียวก็กลางสัปดาห์แล้วด้วยเริ่มต้นกับความรักดีๆนะคะณเดชน์คูกิมิยะค่ะให้รักมันโตในใจจากธรณีนี่ใครครอบค่ะ

ไหนถึงกันจนแก่นะอยู่ด้วยกันนานๆจนแก่จนอายุเยอะไปด้วยกันนะคะรับเบี้ยยังชีพผู้คนชราไปด้วยกันประมาณนั้นเลยค่ะเสียงของซันนี่ส่วนเมธานนท์จากเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเรื่อยๆไปจนแก่เพลงนี้นะคือจะบอกว่าเป็นผู้ชายที่มีความเป็นติสนิดนึงแต่ว่าเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยทีเดียวค่ะร้องเพลงไม่เก่งแต่ก็ร้องจนจบเพลงได้และที่สำคัญก็คือเพลงเนี่ยไม่เน้นเทคนิคการร้องแต่ว่าเน้นความหมายดีๆของเพลงมากกว่าเรื่อยๆไปจนแก่พูดถึงความแก่ต่างๆนานาก็บอกว่ายิ่งเราอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนิสัยเราก็จะเปลี่ยนตามนะคะงานวิจัยศึกษาข้อมูลว่าคนกว่า 100,000 คนเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยแนวโน้มอารมณ์มั่นคงมีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นขณะเดียวกันก็อาจจะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เข้าสู่สังคมน้อยลงด้วยซึ่งใครที่เริ่มเป็นแบบนี้บ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีการแบบนี้แสดงว่าเราเริ่มอายุมากยิ่งขึ้นอยากจะอยู่บ้านอยากจะอยู่กับคนที่เรารักมากกว่าการที่จะใช้ชีวิตแบบหวือหวาอะไรประมาณนี้ก็คือผ่านโลกมาค่อนข้างเยอะเราก็เลยเข้าใจชีวิตมากขึ้นนั่นเองประมาณนั้นนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เป็นเจ้าของรถคันใหม่ไม่ว่าจะอายุแบบไหนก็ขับได้สบายเลือกได้ทุกรูปแบบการเดินทางนะคะกับ Toyota เชียงใหม่ของเราต้องขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการเดินทางของคุณค่ะคอยรถคันใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความสุขรอยยิ้มและความสำเร็จพาคุณเดินทางไปเจอสิ่งดีๆให้ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอบคุณจากใจ Toyota เชียงใหม่ค่ะอยากจะได้แบบไหนก็เลือกได้ทุกรูปแบบการเดินทางจะเป็นรถเก๋งขับสบายๆประหยัดน้ำมันอย่างรุ่นของ Yaris Atype HEV คันใหญ่ขับสบายทั้ง Fortunerหรือว่าจะเป็น Yaris Cross, Colora Cross นะคะและรุ่นของ Yaris Atype HEV กันด้วยสนใจแวะไปเทสต์ได้กันได้ค่ะกระบะเราก็มีทั้ง Hilux Temp แล้วก็ Hilux Tavor กันด้วยนะคะอัปเดตกิจกรรมแล้วก็อัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมติดตามเราผ่านทางช่องทาง LINE เป็นเพื่อนเราทาง LINE ได้แล้วก็ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ TikTok เราก็มีสมัยนี้ต้องมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะคุณผู้ฟังเข้าไป follow ติดตามกันได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาซีเอเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสคุณได้ฟังขอเพลงอันดากับฟ้าใสมาแต่ว่าพี่เตือนหาไม่ทันเพราะฉะนั้นเอาเพลงนี้ไปก่อนกันละกันนะคะเพลงน่ารักสดใสกับอากาศสบายสบายเสียงของน้องแนนสุนิสาปัญจมวัฒน์ค่ะชื่อเพลงก็คือดารา

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiangmai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

Fabulous ค่ะคุณฟังกันจากJust Some Lovesเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีของทูดีด้วยกับ Letting Me ดาวเจนทรีค่ะฟังเพลงช้าๆเบาๆสบายๆกับอากาศดีๆในเช้านี้กันนะคะการรายการกับอีกประมาณ49นาทีเวลาก็ไปเร็วเหลือเกินแป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วด้วยค่ะใครว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าไม่แล้วนะถือว่าค่อนข้างสายและสิ่งที่หลายคนรอโดยเฉพาะนักช็อปก็คือ 9.9 ใช่ไหมคะคุณฟังโปรเด็ดโปรดีและเลขสวยเสร็จด้วยสิไม่รู้ว่าพอเลขสวยแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์มีอะไรลดเยอะหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็เป็นทางเราจัดเต็มแน่นอนกับ 9.9 นะคะช้อปปี้เราก็มีค่ะคุณสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชันของช้อปปี้แล้วก็เลือกสินค้าจากโกลเด้นเฮาส์ได้นะช้อปคุ้มกว่าเดิมเพราะว่าเอาใจสายแต่งบ้านด้วยดีลสุดพิเศษสแกนจ่ายผ่านช้อปปี้เพย์รับส่วนลดทันทีถึง 10% ด้วยค่ะช้อปขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทรับส่วนลดสูงสุดถึง500บาทวันนี้ถึง30กันยายนนี้สิทธิ์มีจำนวนจำกัดค่ะรีบช้อปไอเทมโปรดก่อนพลาดดีลเฉพาะการสแกนจ่ายผ่านแอปช้อปปี้เพย์เท่านั้นค่ะคุณฟังสนใจก็ตามไปช้อปกันได้กับโปรดีที่จัดให้สำหรับลูกค้าของโกลเด้นเฮาส์นั่นเองนะคะส่วนใครที่กำลังอยากจะปรับปรุงบ้านบ้านใหม่บ้านเก่าก็เอาอยู่ค่ะซื้อสินค้าราคาพิเศษในการปรับปรุงแล้วก็รีโนเวทบ้านได้สบายๆจะเป็นมุมของเครื่องมือช่างหรือว่าจะเป็นมุมของสินค้า DIY ก็เพียบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับหันราคาลดแรงมากๆเลยทีเดียวทั้งสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ฟ้าภายในบ้านใครอยากจะได้อะไรนี่ต้องบอกว่าเดินชอบเดินเลือกกันได้แบบสบายๆจริงๆนะคะยินดีให้บริการเสมอและเปิดทุกวันด้วยค่ะไม่ต้องทนร้อนไปช็อปที่นี่เย็นฉ่ำเย็นสบายเพราะว่าเปิดแอร์คนได้เลือกสินค้าแล้วก็มีน้องๆพนักงานที่จะคอยให้คำแนะนำกับคุณด้วยนะตามไปช็อปกันได้คุ้มแน่นอนที่กบันหาสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงโกลเด้นเฮาส์สาขาลำพูนก็เปิดให้บริการเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะและยังมีสิทธิพิเศษคูปองส่วนลดอีกมากมายทีเดียวโกลเด้นเฮาส์ฉลองครบรอบ100สาขาแจกคะแนนกว่า100ล้านคะแนนทีเดียวสมาชิกของโกลเด้นคัพค่ะรับคะแนนสะสมคูณ10ทันทีเมื่อช็อปสินค้าปลีกทั้งร้านที่ร่วมรายการยกเว้นสินค้าที่เป็นวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จโปรดีจนถึง30กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมที่1160และโกลเด้นเฮาส์ทุกสาขาได้นะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมโปรโมชั่นกันได้ที่ Facebook Fanpage ของโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณเสมอค่ะ Lucas Penny กับ Good Times

มิสคาเพลงนี้ Woman Like Me featuring กับ Nicki Minaj นะคะและตอนนี้เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยแป๊บๆก็ผ่านไปอีก1ชั่วโมงของเราในช่วงเช้าๆสายๆเดี๋ยว 10:00 น.อยู่กันต่อกับช่วงของ DJ จุนพี่ตื่นกลับมาเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเพลงสากลและเอเชียนซองเหมือนเดิมกับ3ชั่วโมงของเราไปพร้อมกับ Megan Trainor กับ Made to Look นะคะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงแพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประ

0: จำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายงานเด็กเสียชีวิตจากโควิด-19 ในปีนี้เนื่องจากปัจจุบันมีระบบการรักษาและยารักษาที่พร้อมเช่นยาฟาวิพิราเวียทำให้อาการโดยรวมไม่รุนแรงโฆษกกรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำมาตรการ DMH คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตร distancing สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดมาสก์และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆไฮจีนพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโรคประจำตัวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ไปหาหมอไหมคะ
11: ไม่อะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ไม่อะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92.2

นิวฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะครับมีงานของพงภูวินครับแล้วก็มีตั้ง Bad Voice แล้วก็ Feel and Dove นะครับเพลงของเธอครับวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีนะฮะมาแตกที่เชียงใหม่คุณผู้ฟังฮะสาขาเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ30ล้านบาทโอ้โหนะฮะเรียกว่าหลายคนรีบเข้าไปเปิดแอปของธนาคารออมสินเลยทีเดียวครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ใน1ในนั้นหรือเปล่านะฮะรางวัลที่1ปีนี้นะฮะเป็นสลากพิเศษ2ปีนะครับเรียกว่าทั่วประเทศไม่แตกมาแตกที่เชียงใหม่นี่ดีงามมากนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าคุณฟังที่ถูกรางวัลเมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็สลากออมสินเมื่อวานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้2กันยายนฮะพุธกลางสัปดาห์ครับผู้ฟังฟังเพลงสบายๆพร้อมกับช่วงเวลาที่คุณทำงานกันด้วยนะฮะ3เพลงเพราะเลือกมาแล้วไปกันต่อดีกว่าJasmine Nigga นะครับและนี่คือ Warn ฮะเพลงเก่าจาก The Peach Band

มันดีกว่าที่คิดนะครับแน่นอนครับถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดครับเรามีตัวช่วยทำให้คุณรู้สึกดีกว่าที่คิดแน่นอนครับสำหรับ Planil 2X Gel นะครับที่หลายๆคนเนี่ยมักที่จะเจอคือเวลาตื่นเช้ามานะฮะการจะขยับร่างกายอ้าวนะฮะรู้สึกปวดไปหมดเลยครับปวดแขนปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นปวดข้อต่อนะฮะขยับนี้ขยับหน่อยมันทรมานมันขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวเนี่ยอย่าปล่อยความปวดเหล่านี้รั้งคุณไว้นะครับวันนี้เรามีตัวช่วยอย่าง Planil 2X Gel ครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีเนกไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดแล้วก็ลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้งานง่ายครับแค่ทาบริเวณที่มีอาการ2ครั้งต่อวันนะฮะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจนะครับอย่าลืมนะครับมีอาการปวดนะฮะจากการทำงานหรือขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่ง Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์
7: เสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะครับลินระดา The Influencer อย่าลืมติดตามชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังนำแสดงโดยโยชิลินระดาครับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่และก็นีน่านัชชานะครับเข้าทุกโรงแล้วนะครับให้คุณได้ไปเสิร์ฟครับได้ไปรับความสยองกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดนะครับกับฝีสาวอินฟลูเอนเซอร์ที่จะตามมาล้างแค้นนะฮะทุกที่ที่มีสัญญาณ 5G ไปถึงนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่าตามล้างตามเช็ดสำหรับเจ้าบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดเอ่ยชาวโซเชียลเอ่ยที่ชอบถุ่มถุยอย่างนั้นเถอะนะฮะประเภทคอมเมนต์ที่มันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเนี่ยการที่เราเป็นผู้พิมพ์ลงไปโดยที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์หรือไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงบางทีเราก็ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พิมพ์ด้วยความคึกขนองหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันมีผลต่อผู้ที่ได้รับคำคอมเมนต์เหล่านั้นหรือผลกระทบจากโซเชียลนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็ติดตามชมได้นะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งก็จะมีน้องนีน่านัชชาที่หลายคนคุ้นเคยกันดีนะฮะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะฮะติดตามชมได้เลยกับภาพยนตร์เรื่องรินระดานั่นเองครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะผู้ชายคนนี้รักเธอเสมอครับเสียงร้องจากซินซิงคูล่า

ีซั่น5แล้วก็เดอะพาร์คินสันนะฮะและนี่คือเมื่อคืนนี้ครับวันนี้นะฮะไปพบกันกับการเปิดตัวใหม่ครับกับ MG Urban ครับรถไฟฟ้าน้องใหม่จาก MG นะฮะวันนี้ใครที่อยากจะได้รถใหม่โดยเฉพาะรถไฟฟ้า 100% นะครับไปเลือกได้เลยครับเพราะเรามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่ครับห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมแล้วก็ด้านหลังในจุของได้เยอะถึง480ลิตรกันด้วยนะครับสำหรับการชาร์จที่หลายคนถามถึงครับ1ชาร์จ1การชาร์จเต็มๆนะฮะวิ่งได้ไกลสุดเลยครับที่530กิโลเมตรพร้อมบริการหลังการขายสบายๆนะครับผู้ฟังปรับศูนย์บริการของ MG ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะครับไปเจอตัวจริงได้เลยครับที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศครับกับ MG Urban นะฮะตอนนี้ให้คุณได้ไปทดลองขับพร้อมกับมีรถส่งมอบเรียบร้อยเลย

ฉันลักเธอครับจากทัตุคัลเลอร์แล้วก็ปามี่พี่มี่ของเรากับหลุมอากาศนะครับขอบคุณกับโรงพยาบาลระนาวนะฮะวันนี้พบกับแอปพลิเคชันที่พาให้คุณนั้นสามารถรับบริการได้สะดวกมากขึ้นนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store และ Google Play ได้เลยนะครับใช้แอปนี้แหละนะฮะในการที่จะเข้ารับบริการในการนัดหมายข้างหน้านะครับคุณผู้ฟังลดการพกพาเอกสารด้วยแล้วก็คุณจะได้ไม่ต้องลืมวันนัดหรือบางทีใบนัดมันหายนะฮะอาจจะด้วยได้ก็แล้วแต่ถ้าคุณมีแอปเนี่ยทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นดูเรื่องของวันนัดถัดไปนะครับดูข้อมูลสุขภาพดูประวัติการฉีดวัคซีนดูประวัติการรักษาดูรายการยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่สะดวกและที่สำคัญคือมีระบบแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณกำลังรอคิวที่จะพบคุณหมอแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยก็อาจจะไปทำธุระปะปังอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณสามารถเช็คคิวณเวลาเรียลไทม์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของทางโรงพยาบาลลานานั่นเองครับ

0: เป็นแกหยิบเอาประโยชน์ที่เป็นไวรัลนะฮะมาทำเป็นเพลงน่ารักเลยครับจากพังมาโลดี้นะฮะชื่อเพลงว่าโอ้โหบีฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าครับมิวสิคคอมโบเซตครับ4เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อนะฮะหลังเข้าสู่ชั่วโมงที่2มีเพลงอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลย
1: What's this coming up

0: go anywhere.
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะครับหูฟัง4เพลงนี้จะไปเริ่มต้นกันต่อนะฮะในชั่วโมงที่2นะครับติดตามกันต่อได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อถูกค้นพบครับจากฟรีแฮนด์นะฮะตามมาที่โบกี้เลออนกับนาฬิกาทรายอิงวรันธรกับอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมและไปปิดท้ายที่เลซี่ล็อกซี่กับลงแดงนะครับแป๊บเดียวหลังเบรกข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยฉบับที่1ไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 4-7 กันยายนเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าหลากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4-7 กันยายน2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่4-7 กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมร

0: สุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้1. พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening

สี่เพลงคอมโบเซตนะครับที่เราเลือกมาให้คุณได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยครับและจบไปเมื่อกี้คือ Lazy Lopsy กับลงแดงครับแล้วก็อิงวรันธรนะฮะอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมรวมไปถึงนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเริ่มต้นชั่วโมงจากฟรีแฮนด์นะครับเมื่อถูกค้นพบครับยังเป็นเพลงเพราะต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้นะครับที่ชื่อใหม่ Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลงครับที่มาพร้อมกับเรื่องราวของการดูแลบ้านซ่อมแซมบ้านนะฮะคุณผู้ฟังครับหรือว่าใครที่อยากจะไปเลือกสินค้านะฮะที่เกี่ยวกับบ้านวันนี้แวะไปกันนะครับคุณผู้ฟังที่ Global House นะครับเรามีสินค้ามากมายหลากหลายรายการนะครับให้คุณได้ไปเลือกกันนะฮะพร้อมกับส่วนลดพิเศษอีกมากมายเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังซ่อมบ้านไม่สะดุดนะครับอุดทุกรอยรั่วไปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของเดียวราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ

ละน้อยครับเฮอร์สแล้วก็โนวาเดลส์นะฮะแล้วก็กันนู้นครับผู้ฟังจากจองเจ้านายนะฮะก็ติดเธอซะก่อนนะครับขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ครับวันนี้แวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของเราครับโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันป่าตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับใครที่ไหนแวะกันไปได้เลยนะครับผู้ฟังวันนี้คุณจะได้พบกับราคาดีๆนะฮะอย่างเช่น Land Cruiser FJ นะครับราคาพิเศษนะฮะ 1,219,000 บาทนะครับผู้ฟังแล้วก็จองตอนนี้นะฮะให้คุณได้ไปฟูลฟิลดีลสุดคุ้มครับให้คนไทยออกรถได้ง่ายรวมกว่า470ล้านบาทนะครับรวมไปถึงลุ้นรับนะฮะแคมเปญสูงสุดถึง2ต่อด้วยกันนะครับกับการสแกน QR code นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังพบกับรถไฟฟ้า 100% นะฮะจากทางToyota ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ฟังครับ BZ4X นะฮะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันนะฮะที่เราให้คุณในช่วงของเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความคุ้ม2ต่อดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง48ถึง84เดือนครับแล้วก็รวมไปถึงผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 13,652 บาทต่อเดือนหรือคุณจะเริ่มรับดาวเริ่มต้นที่0บาทเลยก็ได้นะฮะและต่อที่2รับฟรีนะครับ Toyota EV Wall Charger นะฮะ7กิโลวัตต์ครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายการรับประกันสูงสุดถึง5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับแวะมากันได้เลยนะฮะที่ Toyota เชียงใหม่ครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

0: ียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: อลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการตอบโจทย์ครับเรื่องของการดูแลร่างกายโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่ทำงานหนักนะฮะร่างกายอ่อนเพลียพักผ่อนไม่พอนะครับให้อลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นช่วยดูแลคุณนะครับซึ่งจะตอบโจทย์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกครับคุณผู้ฟังทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารครับซึ่งเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ไซทันอะมีนนะครับรวมไปถึงอนุพันธ์วิตามิน B1 ครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องของวิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E แล้วก็แคลเซียมแพนโพทีเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บหรือคนที่มีร่างกายอ่อนแอครับช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับให้คุณได้ไปต่อได้ทุกวันและมั่นใจในคุณภาพกับมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นครับอลินามินเอ็กซ์พลัสหาซื้อได้เลยที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วย

Wait นะฮะหรือว่ารอครับจากจีนกสิริฮะแต่วันนี้คุณไม่ต้องรอแล้วนะครับไปพบกับ BVD Auto 2นะฮะสำหรับใครที่อยากจะออกรถใหม่ครับไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกครับในราคา 659,900 บาท Own Your Lifestyle นะครับคุณผู้ฟังแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของ BVD North Star เชียงใหม่นะครับไปพบกับ BVD Auto 2ฮะให้คุณนั้นเติมเต็มความสนุกในทุกเส้นทางนะครับด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นคล่องตัวและมีความเป็นตัวคุณในทุกมุมมองเลยทีเดียวครับซื้อวันนี้รับพิเศษครับสำหรับ Lifetime Warranty Package นะฮะมูลค่า 50,000 บาทและสิทธิ์ซื้อ Home Charger พร้อมบริการติดตั้งยี่ห้อซีดาบในราคา 10,000 บาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะคุณผู้ฟังยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายรอคุณอยู่จนถึง30กันยายนนะฮะแวะไปกันได้เลยนะครับที่โชว์รูมของ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลแยกสนามบินสาขาราชดำเนินประตูท่าแพนะครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางนะครับรวมไปถึงสาขาควงสิงห์ด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคุณผู้ฟังที่053-278-555ครับใครที่จะออกรถยนต์เดือนกันยายนนี้นะฮะนี่ไปเช็ควันกันนิดนึงนะฮะทาง BYD North Star นะครับบอกเลยครับว่าใครที่จะออกรถนะฮะวันจันทร์ที่7นี่ได้เลยนะฮะวันจันทร์ที่14จันทร์ที่21ในวันดีนะฮะแล้วก็อีกทีก็26นะฮะวันเสาร์นะฮะกันยายน28วันจันทร์นะครับแล้วก็30กันยายนนี่นะฮะวันดีๆที่เราบอกต่อกันแล้วกันนะครับอย่าลืมนะแวะไปกันได้เลยที่โชว์รูมของเรานะครับคุณผู้ฟังที่ BYD North Star เชียงใหม่เลือกรถที่ใช่คันที่ชอบนะครับกับรถยนต์ไฟฟ้า 100% จากทาง BYD ครับหมดเวลาผมแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็พรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในช่วงเวลา 10:00 น.ถึงเที่ยงวันเหมือนเดิมนะฮะพักผ่อนหาอะไรอร่อยๆทานแล้วก็จะได้กลับมาทำงานกันต่อในช่วงบ่ายครับช่วงต้นเดือนแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะคนละครึ่ง plusหรือว่าไทยพลัสยังคงใช้งานได้อยู่ในเดือนสุดท้ายเนาะฉันก็เต็มที่นะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ทางแอปทางรัฐและอปท.ในพื้นที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์2ยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งดำเนินการเยียวยาประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นและที่สำคัญกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอให้รวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินกับผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาท

0: ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Beautiful Sound

0: MHz โดยกัญชิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
1: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสวรรค์ 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
3: ้ สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อกกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อกเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็น Toshiba 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสวรรค์ 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
3: ้ Go! สยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะเพลงเพราะฟังสบายเที่ยงวันถึงบ่ายโมงอยู่เป็นเพื่อนเบรกมื้อเที่ยงกับคุณให้ได้ฟังเพลงเพราะแบบ 70s ทุกวันและวันเสาร์ก็จะเป็น Oldies 60s นะคะคุณค่ะอยากจะฟังเพลงกับเราก็แนะนำกันมาได้ค่ะยินดีนะคะส่วนวันนี้เราก็ทักทายกันไปด้วย Raindrops Keep Falling on My Head โดย BJ Thomas นะคะเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของ BJ Thomas ค่ะส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงยอดนิยมของ Neil Sedaka เพลงโด่งดังยุค 60 ปลาย 70 ต้นนะคะเพลงที่พูดถึง Superbirdนะคะความฝันของเด็กน้อยทุกคนมีเหมือนกันแหละค่ะฝันอยากบินได้ฝันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่มากมายไปหมดเลยนะคะในยุค 70s นั้นน่าจะคล้ายๆกันแต่สำหรับยุคนี้ความฝันของเด็กๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างอยากจะเป็นครีเอเตอร์บ้างอยากจะเป็นอื่นๆบ้างจะอย่างไรก็ตามค่ะเป็นความฝันที่สดใสของเด็กๆนะคะสนับสนุนได้ก็สนับสนุนเป็นกำลังใจให้เขาไปถึงฝั่งฝันนะคะ Beautiful Sound อยู่ตรงนี้พร้อมกับบอกราคาทองคำอัปเดตก่อนเที่ยงวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,700 บาทค่ะขายออกบาทละ 69,900 บาททองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 68,310 บาท 96 สตางค์ค่ะส่วนขายออกทองคำรูปพรรณบาทละ 7,700 บาทค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อกแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ Go Go สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อกกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อกเซล สายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อกแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ Go Go สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: ผู้ซองพูดเมมโมรีวันนี้นะคะเป็นเพลงที่ชื่นชอบกันอย่างกว้างขวางนะคะไม่เฉพาะที่บ้านเราทั่วโลกเลยแหละค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดของ British Group British American Group Rock นะคะ Foreigner นั่นเองค่ะซึ่งได้นำเพลงนี้ออกมาในปี1984จากอัลบั้มชุดที่5ของพวกเขาเพลงดังเพลงนี้ติดอันดับ1อย่างรวดเร็วทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษค่ะเพลงดังเพลงนั้นก็คือเพลง I Want To Know What Love Is Foreigner ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz คุณผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลล์ต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลล์วันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซลล์ 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น AppleiPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Acer, Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อคทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่ siamtv.com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูน3แยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและ4แยกซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
1: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
2: สยามทีวี
3: โต
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ 9.9 สยามทีวี
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
0: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของนายแพทย์วิทยานาควัชระซึ่งก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากมายทยอยนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังทุกวันเลยค่ะวันนี้จะพูดถึงไม่แสดงสีหน้าท่าทางหรือน้ำเสียงว่ารังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจนนอกหน้าแม้จะรู้สึกว่าไม่ชอบสิ่งนั้นจริงๆก็ไม่ควรจะทำเสียงไม่ชอบหรือแสดงสีหน้ารังเกียจออกมาบางคนชอบร้องยี้หรือทำสีหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนมีตัวไส้เดือนมาถูกตัวนะคะคนเห็นเข้าจะรู้สึกว่าคุณไม่ควบคุมอารมณ์เลยนะคะเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ไม่น่ารักถูกตามใจเสียจนเคยตัวบางสิ่งที่คุณรังเกียจคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกรังเกียจเลยก็ได้เขาจะมองว่าคุณเป็นคนน่าขบขันและอารมณ์ตื้นจริงๆTriple Track 3 in 1 นะคะในช่วงนี้เรามีเพลงของ Elton John เพลงแรก Goodbye Yellow Brick Road นะคะเพลงที่2เป็นเพลงของ Edison Lighthouse เพลง Love Grows เพลงที่3เป็นเพลงของ Sutherland Brothers กับเพลง Arms of Mary ก็เป็นเพลงที่น่าฟังทั้ง3เพลงเลยการบันทึกก็อาจจะแตกต่างกันไปจากเวอร์ชันที่เคยได้ฟังบ้างนะคะก็ฟังทั้ง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

บิวตี้ฟูลสาววันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงตอนเบรกของคุณทุกวันค่ะที่ 92.0 MHz แห่งนี้บิวตี้ฟูลสาวกับกันทิตาค่ะวันนี้ขอส่งท้ายรายการก่อนจากกันนะคะจงรักมนุษย์ทุกคนอย่างที่เขาเป็นเถิดเราเปลี่ยนแปลงเขาได้ยากมากค่ะก็รักตัวเองด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตาม Beautiful Sound ค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่เที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเดือนหน้าแก้โจทย์ขาดดุลการค้าดึงการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศเพิ่มการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนไทยพร้อมกระจายตลาดส่งออกหลัง7เดือนแรกปี2569ไทยขาดดุลกว่า 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่กว่า 70% ของการนำเข้าเป็นวัตถุดิบและสินค้าทุนป้อนภาคการผลิตนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้ารวม 35,354.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างการนำเข้าพบว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตไม่ใช่สินค้าเพื่อการบริโภคสินค้าทุนและวัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเช่นเครื่องจักรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์มีสัดส่วนรวม 72.9% ของการนำเข้าทั้งหมดสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมภาคการผลิตโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าซึ่งไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนเพียง 9.2% และหากพิจารณาดุลการค้าเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคโดยไม่นับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการส่งออกอาวุธยุทธปัจจัยและพลังงานไทยยังเกินดุล 13,315.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลการค้าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีสาเหตุหลักจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคนางสุภจีกล่าวว่าการแก้โจทย์ขาดดุลจึงไม่ใช่การมุ่งลดการนำเข้าเพื่อให้ตัวเลขนำเข้าและส่งออกเท่ากันแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศจะผลักดันให้เพิ่มการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content ใช้แรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์จะกระจายตลาดส่งออกเพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลักและปรับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าจากการซื้อขายสินค้าไปสู่การร่วมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและตลาดใหม่โดยนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าและขยายตลาดร่วมกันนางสุภจีกล่าวว่าเป้าหมายจึงไม่ใช่เพียงการลดตัวเลขขาดดุลหรือทำให้มูลค่านำเข้าและส่งออกเท่ากันแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นสร้างมูลค่าการจ้างงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจกลับเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่ว

0: อยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
9: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
9: ว้าว
8: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: ุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
13: You're listening

คนคุ้นเคยกับเพลงนี้ก็คือเพลงดาดีนั่นเองนะคะ I'm so desperate ค่ะนี่คือหนึ่งเพลงที่ชอบมากฟังแล้วแบบชิลๆสบายๆเหมือนฝนจะตกด้วยคุณผู้ฟังบางที่ตกแล้วส่วนนี้ตกหรือยังไม่รู้แต่ว่าครึ้มมากเลยเมื่อกี้ยังแดดจัดแดดจ้าแดดแรงอ้าวฝนตกแล้วส่วนนี้นะคะอากาศไบโพล่าของจริงคนเราก็ไบโพล่าเหมือนกันนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนประมาณนั้นนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายของเราวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ2กันยายน2569ฟังเพลงสากลได้กันในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือเพลงเพราะมากคุณผู้ฟังขอเพลงไรมานี้จะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยทีเดียวก็สามารถที่จะเลือกเพลงได้หลายๆช่องทางค่ะคุณผู้ฟังทั้งทางหน้าเว็บไซต์www.chiangmai-radio.com นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางของใน Facebook ของเราก็สามารถที่จะเลือกเพลงได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนนั้นมีเลน่าเลวิสกับ Breathing Love ด้วยค่ะบ๊ายบายฟังเพลงพร้อมด้วยกันแล้วก็ทำงานไปด้วยสู้ๆกันละกันกับวันที่อากาศแปรปรวนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาถึงงานของ The Pussycat Dolls ค่ะ Hush Hush I Will Survive เวอร์ชันค่ะ

คือคักกันรับสายฝนนะคะคุณผู้ฟังได้ข่าวว่าฝนตกหนักมากเลยนะคะแต่ตกในเฉพาะโซนของตัวเมืองเท่านั้นค่ะถ้าที่ดูนี่นอกนี่ยังไม่ตกนะสารพงสารพียางโดยสะเก็ดก็ด้วยแม่โจ้หรือว่าจะเป็นหางดงก็ไม่มีค่ะแต่ว่าตกในโซนตัวเมืองเยอะเลยชุ่มฉ่ำกันไปเกี่ยวกับอาควาเพลงนี้กับการ์ตูนฮีโร่สินะคะเราจะมีฮีโร่ในการ์ตูนเรามากมายจะเป็นการ์ตูนจะเป็นฮีโร่คนไหนก็แล้วแต่คุณผู้ฟังก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่เพลงนี้คือคักเลยทีเดียวค่ะสไปเกิลก่อนในนั้นกับสต็อปนะคะบ่ายโมงกับ30นาทีค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ในการเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรถคันใหม่เป็นเจ้าของได้ทุกรูปแบบของการเดินทางเลือกโตโยต้าครั้งใดต้องที่นี่เลยค่ะกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และพร้อมดูแลหลังการขายด้วยค่ะคุณผู้ฟังจะซ่อมสีซ่อมตัวถังหรือว่าจะเป็นซ่อมอื่นๆของเราช่างเราพร้อมมากนอกเหนือจากช่างพร้อมอะไหล่ของเราก็พร้อมแบบ 100% อะไหล่แท้ 100% ด้วยค่ะเพราะทุกความพยายามคือก้าวสำคัญสู่การพัฒนาฝีมือและความชำนาญด้านบริการของทีมช่างของเราเนี่ยเราพร้อมใส่ใจทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดให้คุณได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเราโตโยต้าเชียงใหม่ค่ะและขอบคุณทุกการไว้วางใจในการเลือกรถคันใหม่ที่โตโยต้าเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จพาลูกค้าเดินทางไปเจอสิ่งดีๆอย่างปลอดภัยถูกเส้นทางขอบคุณจากใจนะฮะที่ไว้วางใจโตโยต้าเชียงใหม่มองหาคันใหม่อย่าลืมค่ะแวะไปเจอกับเราได้ทั้ง6สาขาของครอบครัวโตโยต้าเชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะกันจากเว้นกระบอยเพลงนี้บ้านกับบูม

0: ต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
8: Refresh, refill the music.

0: Ariana และ Sabrina ค่ะ Bring Your Love นะคะก่อนนั้นมี Hatebury ด้วย Let The Love In นะคะบ่ายโมงกับ44นาทีเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงบ่ายฟังเพลงพร้อมด้วยกันในชั่วโมงแรกก็จัดเต็มกับเพลงสากลกันทั้งชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ตอนเช้านี้เราเจอกันแบบลูกครึ่งคือครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นเพลงไทยครึ่งหลังก็จะเป็นเพลงสากลแต่นี่คือทั้งชั่วโมงเต็มๆกันเลยทีเดียวค่ะฟังกันได้หลายๆแนวนะกับเชียงใหม่ Radio 92 MHz เป็นเพื่อนกับเวลาทำงานกันด้วยแล้ววันฝนตกฝนพรำนะ
1: เชียงใหม่
0: วันนี้น่าจะไม่ใช่แค่พรำตกเลยตกหนักมากเลยนะนิเวกาต้าเพลงนี้บ้างคลับแคนเทนเดนมีค่ะ

จนวอรี่ค่ะ Don't you worry กันจาก The Black Eyed Peas นะคะบางทีกังวลมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะมันทำให้เราคิดเยอะคิดมากและขาดความสุขในชีวิตได้คิดได้แหละแต่ว่าคิดพอประมาณอย่าไปเครียดเยอะแล้วกันนะคะความสุขหาง่ายเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือเปล่าเท่านั้นค่ะ Black Eyed Peas เพลงนี้กับ Don't you worryก่อนในนั้นมีพีทบูลและมาร์คแอนโทนีกับ Rain Over Me และเดวิดกาตาด้วยนะคะเฟรดากับขับแคนทันเดนมีค่ะเพลงจังหวัดสนุกสนุกทั้งนั้นวันนี้เลือกเพลงจังหวัดที่ทำให้หลายคนคึกคักกันฝนเริ่มเบาลงแล้วหลังจากที่เมื่อกี้ตกหนักมากเลยทีเดียวนะเส้นทางหลายเส้นทางอาจจะเจอน้ำท่วมขังกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ในโซนของคูเมืองตอนนี้โชคดีที่บางจุดเริ่มทำเสร็จแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปประมาณ 50% แล้วกับการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ถนนคูเมืองด้านนอกแจงซีภูมิแจงหัวลินแจงกูเอืองซึ่งคาดว่าอีกประมาณ2สัปดาห์ก็คงจะเริ่มทำเสร็จบ้างแล้วนะคะและส่วนงานตีเส้นจราจรก็ต้องปล่อยให้ผิวที่ปูใหม่อย่างน้อย15วันจึงจะทำการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรได้นั่นเองค่ะคงจะทำให้หลายๆคนขับขี่แบบสบายมากขึ้นหลังจากที่กลายเป็นไวรัลในการมีหลุมมีบ่อกันค่อนข้างเยอะนี่ยังไม่ได้ขับผ่านเลยไม่รู้แต่ว่าใครผ่านแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเบาๆจะเล่นเพลงนี้ค่ะมาเก็ตปลาแบ็คเก็ตปลาได้เลยนะคะมาเก็ตบาร์ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ 2. พายุป่วนแปซิฟิกโซเดลและกระวานจ่อซัดฝนหนักถล่มหลายพื้นที่สถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกยังคงต้องจับตาโดยขณะนี้พบพายุโซนร้อน2ลูกได้แก่พายุโซนร้อนโซเดลหรือพายุหมายเลข17 W และพายุโซนร้อนกรอวานหรือพายุหมายเลข22 W ซึ่งต่างมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลล่าสุดกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุโซเดลจะยังคงเคลื่อนตัววนเวียนอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในช่วงหลายวันข้างหน้าโดยในระยะ24ชั่วโมงจากนี้ความรุนแรงของพายุมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้ขณะนี้ฮ่องกงและมาเก๊าจะประกาศสัญญาณเตือนภัยระดับ1แต่พื้นที่ที่ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้แก่เวียดนามตอนกลางและตะวันออกจีนตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊าไต้หวันตอนใต้และหมู่เกาะบาตานีสของฟิลิปปินส์ขณะที่พายุโซนร้อนกรอวานขณะนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะโอกินาวาโดยแทบไม่มีการเคลื่อนตัวมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพายุกรอวานมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงความรุนแรงเพียงเล็กน้อยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศคำเตือนภัยบริเวณชายฝั่งแต่หมู่เกาะริวกิวรวมถึงโอกินาวาควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากพายุอาจทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นระยะช่วงวันที่3ถึง6กันยายนนี้ทั้งนี้พายุทั้ง2ลูกยังไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่พื้นที่ในจีนตอนใต้ฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันฟิลิปปินส์และหมู่เกาะริวกิวของญี่ปุ่นยังคงต้องติดตามความเสี่ยงจากฝนตกหนักน้ำท่วมและสภาพอากาศแปรปรวนอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุก

0: โลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD Northstar มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome.To Chiang Mai Radio.
11: You're listening.

ู่กับเธอแค่นี้ก็เหมือนโชคดีมากๆแล้วนะเป็นแจ็คพอตดีๆที่เชื่อว่าหลายคนก็อยากได้นะการที่มีคนรักที่ดีการที่มีคู่ชีวิตที่ดีนี่มันเหมือนถูกหวยจริงๆก็จะดูยูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าประมาณนั้นเลยนะคะเมทัลเมทัลเพลงนี้กับแจ็คพอตค่ะก่อนหน้านั้นมีงานจากศิลปินสุขิดชื่อเพลงว่าคนมีความรักนะเพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็ก่อนในนั้นมีชยันนะครับกับเพลงชื่อว่าพูดมาเซอิสนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2คุณฟังกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และฟังเพลงไทยเพราะๆเป็นเพื่อนกันในวันที่ฝนพรำเมื่อเช้านี้เจอแดดกันไปครึ่งวันและยินดีกับคนที่ซักผ้าตากผ้าแล้วก็ผ้าแห้งแล้วด้วยนะคะเพราะว่าแดดแรงนะผ้าแห้งจริงๆแค่ครึ่งวันเท่านั้นได้เลยทีเดียวค่ะส่วนตอนบ่ายนี้ฝนมาฉ่ำๆอากาศค่อนข้างครึ้มเลยทีเดียวนะคะสิ่งสำคัญคือการดูแลตัวเองค่ะเงินจากสกายและดานิสิ่งสำคัญ

0: รู้ไว้ว่าเธอคือสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่สวยงามในชีวิตนะคะงั้นจากวานแอนดอร์เพลงนี้กับสิ่งที่สวยงามก่อนนั้นมิสกายและนานีด้วยกับสิ่งสำคัญนะคะบ่าย2กับ27นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณทดลองขับ MG รุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth นะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Plymouthเมื่อมียอดใช้จ่าย 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีกระบอกน้ำเก็บมูลหุ่มพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษค่ะส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% และข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายน2569นี้รับฟรีไปเลยกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาดวงเชียงใหม่ได้เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตกิจกรรมโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลสนใจ MG รุ่นไหน Plymouth เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะงั้นจะ Good Moon เพลงนี้บ้างกับ Miss Call ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
9: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
10: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
9: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์
11: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

Discovery Time ค่ะจากสาวๆพระเจ้านะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ Descendant of the Sun เวอร์ชันไทยก่อนในนั้นมี The Toys ด้วยกับยินดีข้างเธอใบ2กับ43นาทีได้ข่าวว่าฝนตกเมื่อสักครู่ตอนช่วงบ่ายๆนี้ทำให้คูเมืองเชียงใหม่เราก็คือโซนนตกหนักจริงนะคะน้ำรอการระบายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวบอกแล้วว่าฝากให้ระมัดระวังในการเดินทางเวลาที่เจอน้ำท่วมขังกันด้วยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราขับไปเราไม่รู้ว่าจะมีหลุมไหมหรือว่าน้ำจะไปโดนใส่มอเตอร์ไซค์หรือว่าคนเดินเท้าหรือเปล่านั่นเองระมัดระวังกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลอากาศไบโพล่าแบบนี้ทำให้หลายคนไม่สบายได้ค่ะกว่า30ปีเราพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ใกล้หมอยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็คือการดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวด้วยความใส่ใจความอบอุ่นแล้วก็ตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอใกล้หมอวันนี้และยังคงใกล้เหมือนเดิมค่ะวันนี้สามารถที่จะนัดหมายรับบริการได้ดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์ทั้งสิทธิ์ของประกันสุขภาพจากบัตรทองนะคะสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนำมากมายและก็รวมไปถึงสิทธิ์ของข้าราชการด้วยนัดหมายในการรับบริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะ0532000002อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมรวมไปถึงสาระที่น่ารู้ได้ที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมให้การดูแลสุขภาพคุณเสมอๆกับใกล้หมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบิวกิ้นเพลงนี้บ้างกับ Mr. Everything

ันจากครีมแมนดาเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงก็คือข้างกันความหมายดีๆของความรักสลับคิสกับสู้ๆนะเธอไฟโตให้กำลังใจนะคะและบิวกินกับมิสเตอร์เอเวอร์ติงแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังนั่งอยู่ยาวๆกันไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงใหม่ของณัฐศักดาธรเพลงนี้กันละกันกับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมในไทย 20.81 ล้านคนรายได้แต่1ล้านล้านบาทภาพรวมการท่องเที่ยวไทยสัปดาห์ล่าสุดนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอ 11.67% จากสัปดาห์ก่อนหลังสิ้นสุดช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของจีนและไต้หวันขณะที่ตลาดมาเลเซียยังขยายตัวได้ดีจากอานิสงส์วันหยุดยาวต่อเนื่องจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 20.81 ล้านคนสร้างรายได้แต่1ล้านล้านบาทในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มชะลอตัวตามแนวโน้มปกติเนื่องจากเข้าสู่ช่วงท้ายของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของจีนและไต้หวันขณะที่มาเลเซียมีแนวโน้มขยายตัวจากการมีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงต้นและท้ายสัปดาห์ได้แก่วันมาลากาโคโคเนสเดย์ในรัฐมาลากาวันเมาลูดอราซูลและวันชาติมาเลเซียโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเข้าประเทศไทยจำนวน 491,456 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อน 64,944 คนหรือ 11.67%คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 7,208 คนต่อวันโดยเมื่อพิจารณาตามกลุ่มตลาดพบว่าตลาดระยะไกลมีนักท่องเที่ยวจำนวน 352,617 คนลดลง 8.36% จากสัปดาห์ก่อนขณะที่ตลาดระยะไกลมีจำนวน 138,839 คนลดลง 19.10% จากสัปดาห์ก่อนสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีน 83,319 คนลดลง 24.44% เทียบสัปดาห์ก่อนมาเลเซีย14,633 คนเพิ่มขึ้น 18.76% เทียบสัปดาห์ก่อนอินเดีย 33,027 คนลดลง 11.47% เทียบสัปดาห์ก่อนญี่ปุ่น 21,109 คนลดลง 5.30% เทียบสัปดาห์ก่อนและไต้หวัน 19,607 คนลดลง 22.65% เทียบสัปดาห์ก่อนภาพรวมการท่องเที่ยวไทยตั้งแต่1มกราคมถึง29สิงหาคม69จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 20.81 ล้านคนลดลง 2.97% เมื่อเทียบกันช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว 1,7140 ล้านบาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: จากประเทศญี่ปุ่น
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
9: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
8: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: จากประเทศญี่ปุ่น

0: วัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
8: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
7: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
8: ว้าว
7: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening.

คือเธอคนนี้และคือเธอเสมอมาด้วยค่ะกันจะเคิร์นและฟิลโลฟิลโลค่ะความหมายดีๆของความรักนะเธอเสมอมาและคู่หวานแห่งปีเลยก็ว่าได้ทั้งโอมนิธิแล้วก็เลดี้ปลางด้วยไม่อยากรักคนอื่นแล้วอย่าไปรักใครอีกนานนั่นเองนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 17นาทีฝนมาเมื่อช่วงบ่ายนี้ช่วยดับร้อนไปได้เยอะเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ตอนเช้านี้แดดแรงสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังคือออกไปข้างนอกเนี่ยคือร้อนมากๆด้วยความที่แดดแรงนะคะแล้วก็แสงแดดนี่คือมีผลจริงๆแต่พอฝนตกนี่ก็ทําให้เย็นชื่นใจมาบ้างเล็กน้อยก็ดับร้อนกันไปได้นิดนึงนั่นเองนะคะและแป๊บเดียวตอนนี้ก็ชั่วโมงสุดท้ายช่วงบ่ายและเดี๋ยวก็4โมงเย็นแล้วด้วยนะคะมาถึงงานของโบกี้ไลออนและโจอี้ภูวิสิทธิ์บ้างกับนาฬิกาทราย

0: ตาเอาไว้นะคะกันจากกันนภัทรเพลงนี้กับหมายตานั่นเองค่ะโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายที่ได้โจอี้ภูวิสิทธิ์มาฟีเจอริงร้องด้วยค่ะร้องด้วยกันก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่เสียงดีทั้งสองคนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้บ่ายสามกับอีกประมาณ25นาทีค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับเงื่อนไขที่พิเศษมากไม่ว่ารูปแบบการเดินทางแบบไหน Toyota เราก็มีครบและพร้อมให้คุณได้เลือกกันค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบรถไฟฟ้าตอบโจทย์ในการใช้งานล่าสุดโปรโมชั่นของล่าสุด Toyota เชียงใหม่เราจัดโปรดีเป็นโปรลับเลยนะคะกับ New BC4X เฉพาะคุณค่ะรับความคุ้ม2ต่อดอกที่ 0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกดาวเริ่มต้น0บาทต่อที่2รับฟรี Toyota EV Wall Chart นะคะรับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรมั่นใจทุกการเดินทางค่ะรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรโปรนี้ยาวไปถึง31ตุลาคม2169นะคะนัดหมายในการเทสไดร์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ
1: คนนี้หนูจองค่ะ

0: วีนแน่นอนจริงๆคุณผู้ฟังจริงแล้วคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงใหม่แต่ล่าสุดก็คือเหมือนจะเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่เคยร้องไว้แต่นี่คือก็มีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งแต่นำมามิกซ์ดนตรีใหม่ในสไตล์ของมาทีมิวสิกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังศิลปินก็คือมาร์ชวาซอนั่นเองสดใสน่ารักทีเดียวนะคะชื่อเพลงว่าคนนี้หนูจองใครมาแยมนี่มีวีนแน่นอนนะคะจองกันได้แบบนี้ด้วยเหรอคะบ่าย3กับบีประมาณ29นาทีค่ะพูดถึงช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสในส่วนของการเล่นโซเชียลก็มีทั้งข้อดีเยอะเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเคยเห็นภาพที่มีผู้ชมคนหนึ่งที่เข้าไปเที่ยวสวนสัตว์นะที่เป็นสวนสัตว์ที่มีช้างแสดงแต่ว่าแค่คนเดียวเขาก็แสดงค่ะล่าสุดก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงจากจุดเริ่มต้นด้วยเพียงคนเดียวยังจำเรื่องราวกรณีผู้ที่มีการแชร์ต่อในโลกออนไลน์นะเป็นคลิปที่เขาไปเที่ยวฟาร์มจระเข้และก็สวนสัตว์สมุทรปราการซึ่งในคลิปนั้นมีคนดูเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นท่ามกลางอัศจรรย์ที่เยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ว่ามีคนดูเพียงแค่1คนที่กำลังนั่งบนอัศจรรย์เพื่อชมการแสดงของช้างโดยเขาระบุว่ายืนยันที่จะโชว์ต่อแม้จะมีคนดูเพียงแค่คนเดียวก็ตามหลังจากนั้นค่ะที่มีคลิปนี้เผยแพร่ไปก็เกิดเป็นไวรัลคนไทยชวนกันไปเที่ยวจนนักท่องเที่ยวเริ่มจะกลับมาส่งผลให้สวนสัตว์เนี่ยมีบรรยากาศที่คึกคักขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะคะและสุดทางด้านของผอ.สวนสัตว์เองก็ได้เชิญคุณอะตอมที่เป็นคนแชร์เรื่องราวเนี่ยมาที่สวนสัตว์อีกครั้งเพื่อนมอบตุ๊กตาช้างแทนคำขอบคุณจากใจคลิปเพียงคลิปเดียวของคุณอะตอมที่สามารถพลิกวิกฤตให้ที่กำลังแย่ต้องบอกเลยนะสวนสัตว์ที่ไม่มีคนไปเที่ยวเนี่ยแย่มากๆเพราะว่าต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์แต่ละตัวเนี่ยไม่น้อยเลยโดยเฉพาะน้องช้างหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะต้องใช้ทุนในการที่จะเลี้ยงน้องค่อนข้างเยอะที่ทำให้วิกฤตในตอนนี้ที่กำลังแย่กลับมาสดใสครั้งหนึ่งนะคะทั้งบรรดาการสัตว์ต่างๆล้วนมีกำลังใจที่เห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาเที่ยวกันเยอะต้องบอกเลยนะตั้งแต่วิกฤตโควิดเนี่ยผอ.ไม่เคยทิ้งพนักงานในสวนสัตว์เลยสักคนท่านสู้แล้วก็ปกครองไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดก็มีคนไปเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวใครที่มีโอกาสไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันได้ที่ฟาร์มจระเข้แล้วก็สวนสัตว์สมุทรปราการนั่นเองสวนสัตว์บ้านก็คนเที่ยวค่อนข้างเยอะส่วนสัตว์ของพันคุงตอนนี้ในโซนของลิงเนี่ยก็มีการปรับปรุงนะฮะพันคุงเนี่ยจะไม่ได้เจอกันประมาณ19วันพันคุงอาจจะต้องอยู่ในโซนที่เขามีการก่อสร้างกันนะว่าในสวนสัตว์อิชิคาวะเนี่ยเขายังเปิดอยู่นะโซนอื่นทั้งโซนที่เป็นสัตว์ต่างๆนานาก็ยังมีให้ได้ชมกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ของการได้เที่ยวสวนสัตว์ซึ่งบางทีได้เห็นชีวิตของเขาเนี่ยก็รู้ว่าแต่ละสัตว์เนี่ยมีรูปแบบในการใช้ชีวิตแตกต่างไม่เหมือนคนเราเพราะฉะนั้นเราสามารถเอื้อเฟื้อและก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปกันละกันนะคะ
1: คนบอยดีวะคนบอย
0: ค่ะชื่อเพลงก็คือเจ๋งเปง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

จากเอพิงเพลงนี้ค่ะกันนะฟังดัมดูรัมนะคะจังหวะสนุกเลยทีเดียวก่อนนั้นมีงานของไอฟ์ด้วยกับ Love Drive บ่าย3กับ44นาทีแดดเริ่มมากันแล้วคุณผู้ฟังพอแดดมาปั๊บก็เริ่มบ่นร้อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งร้อนนะคะตอนนี้ใกล้จะ4โมงเย็นแล้วด้วยมาถึงเพลงนี้กันบ้างคุณผู้ฟังถามมานะเสียงของโชยุนแล้วก็จิงโกะเพลงนี้กับซามค่ะ

ุดที่กลายเป็นไวรัลกันเลยทีเดียวค่ะคุณฟังจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งนะแต่เป็นเศร้าที่แบบว่าแม้จะไปด้วยกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างไปแบบเป็นการจบที่ดีอะไรประมาณนี้แต่ว่า MV เขาสวยมากๆคาวาซาก็สวยเซ็กซี่สุดๆไปเลยนี่คือ Good Goodbye จากคาวาซาก่อนนั้นมีงานของยูกิกับ MOMO และรวมไปถึงโชยูกับจังกิโกกับซัมนั่นเองเพลงที่คุณฟังถามมานะคะพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนติดตามอยู่ตอนนี้ค่ะคุณฟังเพราะว่าเกิดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่บ้านเราก็คือเรื่องราวของการไปเดินห้างแล้วก็โดนขายของต่างๆนานาและโดนรูดเงินไปเยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณฟังซึ่งล่าสุดมีการไกล่เกลี่ยกันแล้วเรียบร้อยนะคะเคสโดนป้ายยาครีมฟรีจริงๆเขาบอกว่าฟรีเลยนะแต่ว่าพอเดินเข้าไปในร้านมันไม่ฟรีสิครีมฟรีค่ะห้างดังเชียงใหม่ไกล่เกลี่ยจบร้านเนี่ยมีการตกลงคืนเงิน 85,000 บาทประมาณนั้นนะคะที่ได้รูดไปแล้วก็ถอนแจ้งความหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์นะคะด้านของผู้บริโภคก็จะคืนสินค้าแล้วก็ถอนการแจ้งความกับร้านลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์แต่ก็เชื่อว่ามีคนก๊อปไปแล้วเรียบร้อยซึ่งจากการสอบพบว่าเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลด้วยค่ะพนักงานขายก็ยืนยันไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและก็ไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ต้องระมัดระวังทั้งผู้ขายเองด้วยและก็ผู้ซื้อด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากจะเจอแบบนี้ก็เดินอ้อมนิดนึงหรือไม่ถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีก็ปฏิเสธไปเลยก็ได้นะอย่างน้อยก็ตัวเราเองเราเป็นผู้บริโภคเราสามารถที่จะปฏิเสธว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้ออยู่ที่เราทั้งสิ้นเลยทีเดียวฝากให้ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับรายการ Mass FM นะคะ ซีซ่า 19กับมาบอยค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM เจอกัน 5:00 นค่ะ

0: เป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดในรอบกว่า3ปีหรือนับตั้งแต่เดือนเมษายน2566การปรับขึ้นราคาสินค้าครั้งนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันดิบและนับทาหรือน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นขั้นแรกให้พุ่งสูงกระทบต่อต้นทุนบรรจุภัณฑ์โดยตรงนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นค่าแรงค่าขนส่งโลจิสติกและต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเยนอ่อนค่าหมวดสินค้าที่ได้รับผลกระทบหลักในเดือนนี้ก็ได้แก่กลุ่มเครื่องปรุงรสปรับขึ้นราคา 1,959 รายการกลุ่มอาหารแปรรูปปรับขึ้นราคา 1,848 รายการสำหรับปีนี้ทั้งปีจำนวนสินค้าอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคามีแนวโน้มสูงเกินยอดรวม 2,609 รายการของเมื่อปีที่แล้วโดยคาดว่าในเดือนหน้าจะมีสินค้าอีกอย่างน้อย 3,000 รายการที่จะปรับขึ้นตามมาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร

0: 0923-242-002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A, channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
3: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
10: แมส FM ร่มธรรมร่มใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติหลังจากที่มีข่าวเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโยที่จะเกิดความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนีโยยาวไปจนถึงต้นปีหน้าผลกระทบที่เห็นชัดเจนจากสาเหตุโลกร้อนก็น่าจะเป็นธารน้ำแข็งเปอริโตโมเรโนซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในอาร์เจนตินาซึ่งกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบ100ปีโดยรายงานจากสำนักข่าวในต่างประเทศนะคะเมื่อเดือนที่แล้วระบุว่าธารน้ำแข็งเปอริโตโมเรโนหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญและเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศอาร์เจนตินาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นธารน้ำแข็งไม่กี่แห่งที่ยังคงมีความเสถียรแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ข้อมูลล่าสุดนะคะบอกว่าธารน้ำแข็งชื่อดังกำลังเผชิญการละลายและหดตัวลงที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เริ่มปรากฏชัดเจนค่ะซึ่งปรากฏการณ์ธารน้ำแข็งละลายโดยเฉพาะในเขตขั้วโลกนะคะนับเป็นประเด็นสำคัญเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอย่างมหาศาลกระทบต่อผู้คนในพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆทั่วโลกนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการศึกษาธารน้ำแข็งขนาดเล็กเช่นเปอริโตโมเรโนสามารถเป็นบทเรียนสำคัญทำความเข้าใจว่าธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ในแอนตาร์กติกาอาจจะเผชิญชะตากรรมอย่างไรในอนาคตค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ Mass FM

0: มอการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นถือเป็นการเพิ่มประสบการณ์อันเป็นความรู้นอกเหนือจากที่ได้รับจากครูอาจารย์และความสำเร็จที่ได้มาจากการเอาเปรียบผู้อื่นไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่าคุณผู้ฟังคะใครที่กำลังมองหาบริการล้างรถที่สะอาดแล้วก็มืออาชีพเชิญค่ะที่มีโชคพลาซ่าบริเวณใต้อาคารจอดรถพบกับมีโชคคาแคร์บริการล้างรถด้วยน้ำยาแล้วก็เครื่องมือคุณภาพสูงด้วยทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดรวดเร็วทันใจราคาคุ้มค่าทุกบริการมาใช้บริการล้างรถที่มีโชคคาแคร์รับประกันความสะอาดและความพึงพอใจเชิญนะคะใต้อาคารจอดรถมีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม
4: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
3: นครแห่งความสุข
4: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
3: ่คนล้านนาถูกกำหนดสิ่งสำคัญที่ประชาชนในเมืองจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้4ประการประกอบด้วยฮีดเมืองขปือเมืองป่าเวนีเมืองและสะดือเมืองฮีดเมืองหรือจารีตเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานทั้งในครอบครัววงศ์สกุลหมู่บ้านและเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งดีที่ควรประพฤติปฏิบัติอีกทั้งยังมีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติจึงเป็นทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตเช่นห้ามการจับมือถือแขนระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าเป็นการผิดผี
4: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่คุณผู้ฟังคะเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายวิสาขาปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาด้านสายตาประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สำหรับประชาชนอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีปัญหาด้านสายตาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านสายตาที่ดีแก่ประชาชนโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมลงพื้นที่รอบเช้าณโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลังวัดบ้านท่อ
5: ส่วนในช่วงบ่ายบริการที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่และโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืนสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งถัดไปวันเสาร์ที่5กันยายนนี้รอบเช้า 8:00 นถึง 11:00 นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและสำนักงานแขวงศรีวิชัยเดิมส่วนรอบบ่าย 13:30 นถึง 16:00 นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและวัดสวนดอกติดตามรายละเอียดตารางการลงพื้นที่ทาง Facebook เทศบาลนครเชียงใหม่นะคะโดยนำเอกสารที่ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและสำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงชื่อที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่053-233-214ตอน105เทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้การนำของนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติภายใต้นโยบายเชียงใหม่ใหม่เสมอด้านนครเชียงใหม่นครแห่งสุขภาวะค่ะ
6: Mass FM. Your happiness. Our happiness.

0: นิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่ผู้ที่มีความรู้สึกพึงพอใจกับความสำเร็จที่ได้มานั้นคือบุคคลที่ไม่ละทิ้งความเชื่อขนบธรรมเนียมและคุณค่าที่พวกเขายึดถือค่ะเพียงแต่คนเหล่านี้แสดงออกถึงเอกัตภาพของพวกเขาในช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะคนที่มีความพึงพอใจสูงสุดในชีวิตและการทำงานนั้นคือคนที่มีทัศนคติต่อตนเองในแบบผสมผสานคนเหล่านี้มักจะมองว่าตนเองคือคนที่มีความสามารถและให้ความสำคัญกับทีมเมื่อพวกเขาอยู่ในเวลางานและเป็นคนที่มีอัตลักษณ์ทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนเมื่อพวกเขาอยู่ที่บ้านค่ะในทางตรงกันข้ามคนที่เลือกที่จะละทิ้งความเชื่อส่วนบุคคลและละทิ้งภูมิหลังของตนเองมักจะมีความพึงพอใจในงานที่ตนทำน้อยกว่าคนทั่วไปถึง1ใน3ส่วนและมีความพึงพอใจในชีวิตส่วนตนน้อยกว่าคนทั่วไปถึง2ใน3เลยทีเดียวค่ะ

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือ
1: ไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
1: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: พบสินค้านาทีท้อย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี้
2: 28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อย
4: พร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
5: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลค่ะ
6: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
7: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
6: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Warri Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
7: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
6: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook Warri Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
8: Mass FM

รวนและมีความชื้นสูงในฤดูฝนน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โควิดพุ่งยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ 9.5 หมื่นรายดังนั้นทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยถึงข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมแล้วทั้งสิ้น 95,357 รายคิดเป็นอัตราป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนและมีรายงานผู้เสียชีวิตสะสม14รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยยังคงเป็นไปตามแบบจำลองการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและความชื้นสูงในฤดูฝนส่งผลให้เชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่และเชื้อไวรัส RSV ที่พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยมีความพร้อมรองรับอย่างเต็มที่ทั้งเตียงรักษายาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีสำรองอย่างเพียงพอพร้อมขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ให้รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดและล้างมือสม่ำเสมอโดยไม่ต้องตระหนกเพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนค่ะ

0: งเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 0531402324การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 0532144100
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนนมสดมนนมสดศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ห้องเชียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408 29สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทอลพรินเซสพาวเวอร์บาย รงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่ม

0: คุณผู้ฟังคะในสภาพสังคมผู้สูงวัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งความน่าภาคภูมิใจผงาติดอันดับ24ประเทศน่าเกษียณที่สุดในโลกปี2026นะคะจาก Forbes ด้วยค่าครองชีพที่ถูกสุขภาพดีชีวิตมีคุณภาพโดยนิตยสารการเงินระดับโลกอย่าง Forbes ได้เปิดเผยรายงาน The Best Places to Retire Abroad in 2026คัดเลือก24ประเทศ96เมืองทั่วโลกที่น่าอยู่ที่สุดสำหรับชีวิตหลังเกษียณซึ่งประเทศไทยก็ยังคงฉายแสงโชว์เสน่ห์อันโดดเด่นติดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลกได้อย่างภาคภูมิใจทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้ชาวต่างชาติหันหลังให้บ้านเกิดแล้วย้ายมาเกษียณที่ไทยเป็นเพราะค่าครองชีพและราคาที่พักอาศัยที่ประหยัดกว่าประเทศตะวันตกเกือบครึ่งหนึ่งโดย Forbes ได้ยกย่องให้ไทยเป็นสวรรค์ของวัยเกษียณจากจุดเด่นเรื่องระบบการแพทย์ระดับไฮเอนด์ที่ได้มาตรฐานสากลอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สภาพอากาศอบอุ่นและอัธยาศัยไมตรีของคนไทยโดยมี4เมืองไฮไลท์ที่ถูกปักหมุดและแนะนำเป็นพิเศษได้แก่กรุงเทพเชียงใหม่เกาะสมุยและภูเก็ตนอกจากประเทศไทยแล้วในเอเชียนะคะก็ยังมีมาเลเซียและประเทศน้องใหม่อย่างเวียดนามร่วมติดโผด้วยส่วนฝั่งยุโรปติดอันดับมากที่สุดถึง12ประเทศนำโดยโปรตุเกสสเปนและอิตาลีการติดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ชีวิตหลังเกษียณในยุคนี้ไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศบ้านเกิดอีกต่อไปแต่คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสชีวิตใหม่ที่มีความสุขคุ้มค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ
1: Mass FM
2: Mass FM
1: Mass FM
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ุกขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอร์บีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
4: มากอายุมากความเข้าใจ
5: ถาวรท่อไอเสีย
6: มากความรู้ใจมากประสบการณ
4: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
4: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
3: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
9: Mass FM
10: ผู้ที่กลัวความพ่ายแพ้คือผู้แพ้ He who fears being conquered is sure of defeat

0: ผู้ติดเชื้อผ่านการสัมผัสผื่นหรือตุ่มสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรงหรือการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรืออาการผิดปกติทางผิวหนังรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและลดพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับมาตรการเฝ้าระวังต้องกันและควบคุมโรคฝีดาษวานรกรมควบคุมโรคได้เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังและการรายงานโรคพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV และบริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลรวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมทั้งนี้กรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขดูแลป้องกันและสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอรวมถึงลดพฤติกรรมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากมีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจโดยเร็วเพราะการรู้เร็วและป้องกันอย่างเหมาะสมมีส่วนสำคัญในการลดการแพร่เชื้อและช่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ อัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ อัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน H+
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ด้านจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัว

0: ไดคอฟิแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

เก็บใจรักไว้ให้กับฉันนะคะใครๆก็อยากจะมีความรักที่ยืนยงการคบใครสักคนหนึ่งนี่ต้องใช้เวลาในการศึกษาใจกันถ้าเจอความรักที่ดีก็อยู่ด้วยกันแบบยืนยงยืนยาวกันเลยทีเดียวนะคะรักยืนยงจากพี่ปั่นค่ะและพี่เบิร์ดธงชัยกับอยากรู้ฝนมาอีกแล้วคุณผู้ฟังหลังจากที่แดดเมื่อกี้แดดหายไปไหน 4 โมงกว่านี่แดดแรงมากเลยนะออกไปข้างนอกนี่คือแบบว่าจ้าสุดๆไปเลยค่ะแต่ตอนนี้ฝนเริ่มตกมาละตกราชการในต่างหากเพราะว่าตอนนี้หลายคนเริ่มกลับบ้านเลิกงานกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังเจอเส้นทางไหนที่เจอฝนนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทุกคนด้วยค่ะเริ่มต้นกับเพลงเก่าๆด้วยกันในชั่วโมงยามเย็นเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะเงินเก่าของโอโหเพลงนี้บ้างเก็บใจใส่กุญแจค่ะ

งั้นจ้าปามี่เพลงนี้กับสเตย์นะคะฝนโปรยปลายตอนนี้ใครที่เจอฝนอย่างที่บอกไปนะบางจุดที่มีการก่อสร้างด้วยล่ะก็จะวุ่นวายก็จะรถเยอะนิดนึงนะ17:25 ค่ะฝนมาก็ไม่ต้องห่วงถ้าเกิดคุณมีคันนี้ที่พร้อมพาคุณเดินทางไปได้สบายๆจอยทุกเดียวคุมทุกรุ่นค่ะข้อเสนอพิเศษในเดือนกันยายนนี้ให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่ผ่อนสบายออกรถก็ง่ายค่ะ enjoy แน่นอนกับคันนี้ทั้งสวยด้วยนะคะในรุ่นของ Xpander ในรุ่นของ Xforce HEV นั่นเองค่ะดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% ผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาททางเลือกดีแบบนี้คุณเลือกได้ค่ะหรือว่าจะเป็นคันใหม่ที่สวยน่าใช้มากๆเลยทีเดียวกับ Xpander Cross นะคะแล้วก็รวมไปถึงรุ่นของเล็กๆอย่าง Atlas Lamilas กันด้วยเขาเสนอพิเศษก็รอคุณอยู่ทุกวันค่ะแวะไปจอยไปเดียวกันได้กับคุมทุกรุ่นดอกเบี้ยพิเศษ 0% ผ่อนสบายออกรถง่ายที่ศูนย์บริการของมิตซูเชียงใหม่ของเราทั้ง3สาขาได้เลยนะคะรถเล็กคันนี้ต้องบอกว่าออกตัวไวแล้วก็คล่องตัวมากๆขับก็ง่ายด้วยเป็นเจ้าของได้ง่ายกับเงื่อนไขพิเศษนะคะ3สาขาของเราค่ะนัดหมายในการเทสต์ไดรฟ์และสอบถามเพิ่มเติมได้สาขาแม่เหียติดกับแมคโครหางดงนะคะ0931400165สาขาแม่โจ้ยากกลุ่มโชคค่ะ0862428251และที่สาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949อัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะและไม่นานเกินรอค่ะคุณผู้ฟังได้เจอกันแน่นอนเปิดตัวแล้วเรียบร้อยกับความสวยใหม่ของAll New Mitsubishi Pajero นะคะมาพร้อมกับความสวยใหม่มีให้คุณได้เลือกกันแน่นอนค่ะและเจอตัวจริงกันที่ศูนย์บริการของ Mitsubishi แสงชัยเชียงใหม่ไม่นานเกินรอเจอกันแน่นอนนะคะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Mitsubishi แสงชัยเชียงใหม่ได้เลยค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะเงินจากซาร่านุสราพงษ์ประเสริฐกับฝนในเวอร์ชั่นของซาร่าเพลงนี้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
7: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
8: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
7: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงคุณรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

่ใกล้ๆกันเสมอนะคะเก็บมันเอาไว้เก็บความรู้สึกดีๆเก็บความรักเพื่อนเก่าของเจค่ะเก็บมันเอาไว้ก่อนในนั้นมีทัศนะตะกั่วทุ่งกับอยากรู้ความจริงนะคะ17:42 กับเวลาช่วงเย็นของเราวันนี้อากาศก็ค่อนข้างเย็นจริงๆเพราะว่าด้วยความที่มันมืดเร็วเพราะฝนตกด้วยแล้วก็มืดลักษณะของฟ้าแบบครึ้มๆกันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต้องฝากให้ดูแลสุขภาพกันด้วยและอากาศแบบนี้ต้องแนะนำเมนูอร่อยที่ไม่อยากคุณพลาดค่ะคุณฟางมาพร้อมกับเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านที่ใครได้ทานก็ติดใจบอกว่าเด็ดสุดน้ำซุปนี่หอมกลมกล่อมเนื้อปลาก็คือนุ่มละลายในปากได้เลยสดสุดร้อนเข้ากับบรรยากาศตอนนี้และดีต่อสุขภาพด้วยเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะยกทะเลมาไว้ที่เชียงใหม่เมนูอาหารทะเลสดใหม่ที่คุณห้ามพลาดเลยค่ะมาพร้อมกับเมนูของปูทะเลผัดผงกะหรี่ซึ่งเมนูนี้ก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกร้านเราที่ขายดีมากๆนะคะเพราะเราใช้ปูทะเลเนื้อแน่นผัดกับผงกะหรี่หอมหอมฟินแน่นอนสำหรับคนที่ชอบปูทะเลกุ้งแม่น้ำใหญ่เผาสดเด้งมันกุ้งแบบล้นๆฉ่ำๆกันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นเมนูของหอยเชลล์ทรงเครื่องความอร่อยสุดลับเฉพาะของทางร้านนะคะและยังมีปลากระพงทอดน้ำปลาด้วยกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นน้ำปลาปลาหมึกไข่ผัดกระปีค่ะใช้ปลาหมึกสดๆผัดกระปีหอมกลุ่นรสชาติที่ลงตัวเกี๊ยวปลาทะฉลอมหอมกรอบเคี้ยวเพลินทุกคำยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะคะต้องไปลองกันหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นของเราก็จัดเต็มมากๆเลยทีเดียวค่ะกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลือกความอร่อยเลือกได้ปลาหมึกแดดเดียวก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำให้คุณสั่งกันและคุณจะชอบและติดใจรับรองว่าต้องเบิ้ล2แน่นอนนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยค่ะมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายยินดีให้บริการทุกวัน17:00 น.ถึง 24:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้านะคะมีงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขของคุณรอที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสจองโต๊ะและสอบถามเพิ่มเติม0635251719ค่ะ0635251719ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เรามีบรรยากาศรวมๆแล้วก็มีเมนูอร่อยๆให้คุณได้ดูรีวิวกันก่อนเพิ่มเติมค่ะไป follow ติดตามกันได้ทั้ง TikTok แล้วก็ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสความอร่อยที่ลงตัวและรอคุณอยู่ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะนาฬิกาทรายจากโฟร์ดค่ะ

นั้นเพลงนี้เศร้าแล้วก็โดนใจสมัครหลายคนที่ผิดหวังกับความรักจริงๆนะคะร้องไห้หลับทั้งน้ำตาสมัยนี้น่าจะไม่มีแล้วล่ะเพราะแต่ละคนก็จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นน่าจะไม่เสียใจขนาดนั้นเหมือนจะเป็นเรื่องที่สะเทือนใจจริงๆนะคะหลับทั้งน้ำตาเงินเก่าของกรพินค่ะเอสสิการในสายลมนะคะและนาฬิกาสายจากโฟร์ดด้วยเวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้กับความอร่อยอย่าลืมแวะไปนะคะเลิกงานแล้วเราพร้อมเปิดครัวเปิดร้านรอคุณทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดอย่าลืมแวะไปชิลกันได้ทุกวันและทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกาส่งท้ายด้วยงานของตินาคริสติน่ากีฬาเพลงนี้อยากฟังคำนั้นตลอดไปค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงสากลนะคะRadio Twilightวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาท

0: 053-202-0009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
5: You're listening

0: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทไวไลท์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติชงลิสัยเย็นวันพุธวันนี้ฝนฟ้าก็โปรยปลายลงมาแล้วนะครับมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับวันนี้ขับรถต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับฝนตกถนนลื่นน้ำขังด้วยนะฮะขับรถช้าๆนะครับคุณฟังถึงบ้านแน่นอนฟังเพลงเป็นเพื่อนกันยังไงก็ถึงนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณชาบูกูชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านิ่มซิตี้เดลี่แม่เหี่ยแยกเมย่าซ้ายมือพรามสแควร์เลยเซ็นทรัลเฟสเลี้ยวซ้ายมาแนท1กับกรีนพาร์คแล้วสาขาที่6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยนะฮะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทุกสาขานะครับและขอบคุณ Warm Up Cafe The Best in Town ขึ้นเดือนใหม่แล้วไปสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆทานอาหารอร่อยๆสังสรรค์กันที่นี่ที่เดียวครบวงจรทีเดียว Warm Up Cafe The Best in Town 0534-00677 นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับคุณผู้ฟังขอกาแฟต้องนี่เลยนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือเรดิโอทไวไลท์ของเราในเย็นวันพุธวันนี้ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันพุธกลางสัปดาห์ต้นเดือนด้วยนะฮะคุณฝั่งนี้เข้ามาเดือนกันยายนละนะฮะวันที่2กันละเจอฝนกันมาเลยทีเดียวต้อนรับเดือนใหม่ด้วยฝนชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็วันนี้ก็ดูคลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ฮะหลังเวทีแบ็กอัพของเนเน่เขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะแล้วก็เล่นเพลงซอมบี้ในแบบหลังเวทีได้แบบเก๋ไก๋มากคุณต้องไปหาดูใน YouTube Facebook มีหมดนะครับเพิ่งลงวันนี้มั้งรู้สึกโอ้เห็นฝีมือแล้วต้องยอมรับน้องเนเน่เถอะนี่สมควรแล้วฮะต้องเรียกว่า Born to be ฮะไม่ใช่ว่าฝีมืออย่างเดียวต้องบอกว่าพรสวรรค์มากๆเลยอายุแค่นี้แถมเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าฝีมือนั้นต่างชาติยอมรับแล้วผมไม่นึกไม่ออกแล้วครับว่าจบAGT เนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อจากนี้ไปผมว่าชีวิตของเธอน่าตื่นเต้นสนุกสนานดาวดวงใหม่อีกดวงเลยทีเดียวไม่ใช่ตอนนี้เธอไม่ใช่คนของประเทศไทยแล้วนะฮะเธอเป็นคนของโลกไปแล้วหลับฝีมือดนตรีร็อกของเธอเนเน่รอยัลนะฮะก็เอาใจช่วยเธอลุ้นให้เธอทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จอย่างตอนนี้ผมไม่ได้คิดถึงผลการแข่งขันAGT ในเดือนนี้แล้วล่ะครับผมมองว่าหลังจากนั้นเธอจะต้องทำอะไรและต้องเป็นยังไงมากกว่านะนี่คือเรื่องของความเคลื่อนไหวกับดนตรีเนเน่รอยัลและ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกยา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่

0: ที่ลิ้นหน่อยหน่อยอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังนี่จะ 19:00 น.และผมจะลาแล้วนะครับคุณฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมค่ำวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็ขอให้คุณฟังเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
2: Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ฟองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมมานารินโอเรนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreatครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจาก

0: digital economy, transnational crime, food security, and supply chain resilience.
1: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุมลีดเดอร์รีทรีตยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decades, and we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
1: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
5: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็น agenda ในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
7: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในถังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย

0: ราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทางนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
2: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
2: และการรุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
4: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
5: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้า การรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
7: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
8: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
7: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
9: นายจตุรงค์กล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรัก เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซีริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้ผู้ความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา

0: ียกว่าไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิต

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
7: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทย

0: มหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและ
1: Refresh refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการทอล์กแนววาไรตี้ครับที่จะเอาข่าวสารสาระและก็บันเทิงเอามาผสมผสานกันนะครับดำเนินรายการโดยผมธิติพันธ์ลานาพันธ์ทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับที่อยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio Fashion Up นะครับและก็ติดตามฟังทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com นะครับและก็ทุกสิ้นวันนะครับทีมงานจะคัดเลือกเอาไฮไลท์เด็ดๆสำคัญนะครับที่น่าสนใจสนุกๆช่วงสั้นๆเอาไปโพสต์ไว้ให้คุณฟังได้รับฟังคลิกฟังย้อนหลังกันได้นะครับที่ Facebook Fanpage TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนั่นเองครับวันนี้วันพุธที่2สิงหาคม2569รายการเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกช่วงเชียงใหม่ทอล์กข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆประกาศแจ้งเตือนให้ทราบนะครับเรื่องของเหตุบ้านการเมืองนะครับสถานการณ์ต่างๆที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นของเชียงใหม่เองของภูมิภาคนี้หรือของทั้งโลกนะครับช่วงวาไรตี้ทอล์กคุยเรื่องของเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพต่างๆก็จะเอามาไว้ในช่วงที่2นะครับระหว่างสนใจก็ติดตามกันยาวๆได้เลยนะครับถ่ายทอดตอนเดียวนี้จะติดตามในเรื่องของการรับฟังได้หลายช่องทางเลยนะครับเทคโนโลยีนี่ช่วยเราได้เยอะนะครับวันนี้ทดลองออกอากาศโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศเพราะวันนี้อากาศเย็นสบายมากนะครับลองเปิดหน้าต่างให้ลมธรรมชาติโชยเข้ามานะครับดูซิว่าคุณภาพการรับฟังเสียงจะเป็นยังไงบ้างแจ้งกันเข้ามาได้นะครับคุณฟังที่รับฟังไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามสวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอนะครับสวัสดีทางเชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องส่งของ TikTok Live ด้วยนะครับคุณประจวบคุณเลเวล2คุณพงษ์สภัทรคุณอัศวิน A1 นะครับคุณทุเราน่วมเจริญนะครับคุณชัยมงคลอินสุขคุณนิวเทลสวัสดีวันพุธครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณตูนกรุ๊ปสวัสดีครับคุณเอกลินพิสฟูพรุ่งนี้ตามกาแฟให้ผมด้วยขอบคุณมากนะครับคุณรัชนิกรครับสวัสดีครับขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับ
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศสัตย์เดช
1: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
4: ์ผลิตรายการโดย

0: สวัสดีคุณอาหมวยสุดสวยสวัสดีคุณกัปตันถนนใหญ่ครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาชดาพรครับสวัสดียุทธเซอร์ทุกท่านนะครับสวัสดีคุณวิลเลียมครับสวัสดีคุณจูครับผมสวัสดีคุณผู้ครับนะฮะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำสุดๆจริงๆจอมทองตกไหมครับคุณอัศวินนะครับรายงานสภาพอากาศกันเข้ามาหน่อยคุณโอไซครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณ MG ชายครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการให้เกียรติกด follow เข้ามาเป็นแฟนรายการของทางCMV Media ด้วยนะครับคุณน้อยสวัสดีนะครับวันนี้ฝนมาตามนัดครับคุณผู้ฟังครับในโซนที่ส่งอยู่ตอนนี้ก็คือตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะช่วงประมาณ 5:00 นเย็นโอ้โหตกลงมาแบบสะใจมากนะครับตกลงมาสะใจมากครับทั้งมีลมช่วงแรกๆแรงหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแรงมากแต่ว่าตอนพอฝนเริ่มลงนี่ก็คือลงแบบเม็ดใหญ่เลยนะครับเป็นใหญ่เลยแล้วตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วแต่ว่ามีลมเย็นๆยังโชยอยู่ก็สดชื่นให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับเพราะว่าวันเมื่อวานนี่ร้อนมากก็ตรงตามที่กรมอุตุคาดการไว้นะครับว่าฝนในส่วนของภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะยังมีอยู่จะยังมีอยู่นะครับที่บุรีรัมย์ครับวันนี้มีแผ่นดินไหวนะครับได้รับแจ้งจากประชาชนที่บุรีรัมย์บอกว่ารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวบอกไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คือว่ามันมี ตึกสำนักงานของราชการแห่งหนึ่งนะครับเกิดอาการสั่นประมาณสั่นอย่างรู้สึกได้ชัดอ่ะพัดลมอะไรนี่หลอดไฟอะไรนี่นี่คือขยับหมดนะครับรู้สึกสั่นสะเทือนอย่างเห็นได้ชัดประมาณ10วินาที2รอบเทศบาลนครบุรีรัมย์อาคารเทศบาลนครนะครับสั่นเหมือนแผ่นดินของนี่คือเป็นตึก5ชั้นน่ะมันก็โยกเยกมันคงรู้สึกชัดนะครับแล้วก็พัดลมนี่โยกเลยนะครับเจ้าหน้าที่กว่า100คนนี่วิ่งหนีตายโดดลงมาข้างล่างล่าสุดเหตุการณ์ปกติแต่ว่าก็ยังไม่รู้สาเหตุครับแล้วก็อาคารสูงที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่รู้สึกไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับโต๊ะทำงานเคลื่อนที่คิดดูสิมันแค่ไหนนะครับพัดลมตั้งพื้นเอ็นไปเอ็นมาเนี่ยก็มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ในโซเชียลก็แซวกันใหญ่เฮ้ยบริษัทไหนก่อสร้างนะอย่างว่าพอมีโอกาสแล้วใส่เลยใส่เลยนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีละนะครับก็ไม่มีความเสียหายมากมายแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บหรือการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับคุณกลินว่าไงนะไหวแค่ตึกเดียวบริโภคอะไรมากไปหรือว่าหินปูนทรายเนี่ยแล้วเขาก็แซวกันอย่างเงี้ยแซวกันอย่างเงี้ยในโซเชียลนะครับใช่บริษัทเดียวกับที่รับเหมาอาคารรัฐสภาหรือเปล่าเนี่ยคุณเอสวัสดีครับคุณโนเนมสวัสดีนะครับคุณโนเนมนะครับคุณโปรแซมสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณเจงสุนิตานันสวัสดีครับคุณไม่มีอะไรตัวเราปีกบางสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับครูดอทครับกราบสวัสดีครูดอทนะครับสวัสดีครับตึกสตง.คุณซินสวัสดีครับก็โอ้ยถ้ามันจะรุนแรงแบบตึกสตง.นี่ก็ตัวใครตัวมันนะผมว่านะคืออาจจะไหวนิดนึงแต่ว่าโครงสร้างตึกมันอ่อนไหวเหลือเกินนะมันยวบย่าบเหลือเกินนะครับก็เลยทำให้หวาดผวากันไปกลัวก ันไปมันก็น่ากลัวจริงๆอะนะมันเคยมีเคสมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วยิ่งเรากำลังรู้สึกความรู้สึกเชื่อมั่นแบบ50-50กับคุณภาพเหล็กของบริษัทซิงเคอร์หยวนนะบางคนบอกไม่ได้มาตรฐานหลังๆมาบอกได้มาตรฐานเนี่ย ตกลงยังไงกันแน่นะครับแล้วก็เหล็กอะไรแล้วบริษัทจีนอะไรพวกนี้ก็เนี่ยตึกสตง.ก็เป็นตัวอย่างเราก็เลยสงสัยว่าใช่หรือเปล่านี่ใช่หรือเปล่าคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าครับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่2วันนี้ถึงวันที่8กันยาครับประเทศไทยตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ภาคเหนือนะครับ 60-80% นะครับวันที่2ถึงวันที่8ภาคอีสานเหมือนกันครับ 60-80% ภาคตะวันออก 40-60% นะครับช่วงวันที่2ถึง4นี่จะเยอะหน่อยวันที่5ถึง8ก็เบาหน่อยนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกคือฝั่งอ่าวไทยนะครับ 30-40% ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามัน 40-60% นะครับกรุงเทพฯปริมณฑลวันที่2ถึงวันที่4 40-60 5-8 60-70ภาคกลางวันที่2ถึงวันที่4 40-60วันที่5-8 60-70เขาแบ่งกันเป็นช่วงๆมีเหนือกับอีสานครับลวดเดียวเลทเดียวกัน60-80เพราะฉะนั้นโปรดติดตามรายงานสภาพอากาศโดยใกล้ชิดนะครับจะได้เตรียมการรับมือได้ทันท่วงทีนะครับสอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่10นะครับเรื่องของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอะไรประมาณนี้นะครับก็สอดคล้องกันในส่วนของภัยพิบัติต่างๆที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นแบบรุนแรงหนักหน่วงชัดเจนแล้วก็รวดเร็วขึ้นจากโซเชียลต่างๆแล้วจากเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอาจจะเห็นการบรรยากาศสดก็มีหรือว่าการบันทึกภาพเอามาลงโดยที่อีกมุมโลกหนึ่งเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยได้รับรู้ตอนนี้เราสามารถเห็นเลยเห็นภาพเห็นเป็นวิดีโอเลยเป็นอะไรเลยครับผมกำลังพูดถึงเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เนปาลครับพื้นที่ใกล้เคียงของจีนเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมานี้นี่คือจะบอกว่าเป็นอีกสัญญาณเตือนหนึ่งนะครับของความเปราะบางของบรรยากาศของโลกแล้วก็ของชุมชนในเทือกเขาหิมาลัยนะครับหลังที่มีมวลน้ำแล้วก็โคลนลูกใหญ่ก้อนหินมหาศาลนะครับไหลทะลักลงมาตามแม่น้ำหลายสายเลยนะครับฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า1,000รายสูญหายอีกหลายพันคนนะครับบางส่วนก็คาดว่าติดอยู่ในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุจากชั้นหินแล้วก็มวลน้ำแข็งจากทานน้ำแข็งบนพื้นที่สูงพังถล่มทำให้เกิดกระแสน้ำแล้วก็เศษซากไหลสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติก็บอกว่าตอนนี้ดินแดนหลังคาโลกคือทิเบตแล้วก็เทือกเขาหิมาลัยครับตอนนี้กำลังเผชิญกับภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้น้ำแข็งแล้วก็ทานน้ำแข็งบนภูเขาละลายนะครับเกิดความเสี่ยงเรื่องดินถล่มหิมะถล่มน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นบางเคสเนี่ยหิมะหรือน้ำแข็งที่ถล่มลงมาอาจจะกีดขวางเส้นทางน้ำเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติครับพอเขื่อนตรงเนี้ยมันละลายแล้วก็แตกน้ำจะทะลักออกมาอย่างฉับพลันอย่างที่เคสที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นน้ำป่าหลากขณะที่ฝนตกหนักหลังจากเกิดภัยพิบัติครั้งแรกยังสามารถซ้ำเป็นเหมือนเป็นลูกซ้ำเติมสถานการณ์ให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกนักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็บอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะบอกว่านี่คือภาวะโลกร้อนที่เนปาล นะครับแต่เมื่ออุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติลักษณะนี้มันก็มีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีง่ายขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะเกิดถี่ขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ ของเทือกเขาหิมาลัยนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่วัดทั่วเนี่ยกำลังอุ่นขึ้นในสเต็ปที่เร็วกว่าหลายๆในพื้นที่ของโลกนะครับยิ่งทานน้ำแข็ง ละลายเร็วนักวิทยาศาสตร์บอกงี้นะครับความเสี่ยงยิ่งเพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาบูรณาการในกรุงการมันดุบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังมีบทบาทสำคัญกับการเกิดภัยพิบัติซับซ้อนนะครับในภูมิภาคฮินดูกูสฮิมาลัยนะครับเทือกเขาฮินดูกูสฮิมาลัยนั้นนะครับมีอาณาเขตพาดผ่านพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียเนปาลภูฏานบังกลาเทศเมียนมาและก็จีนครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำแข็งสะสมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกเขตขั้วโลกแม่น้ำสายสำคัญจำนวนมากมีต้นกำเนิดจากภูเขาเหล่านี้นะครับหล่อเลี้ยงประชากรเกือบ 2,000 ล้านคนการที่สูญเสียน้ำแข็งของทานน้ำแข็งในพื้นที่นี้เพิ่มขึ้นนั้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2000ขณะที่การละลายของชั้นดินเยือกแข็งหรือว่าเพอร์มาฟรอสต์นี่ก็ยังอาจจะทำให้พื้นที่ลาดเขานั้นอ่อนตัวแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงเรื่องของดินถล่มได้เช่นเดียวกันนะครับเขามีการเอาภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ล่าสุดที่เนปาลเนี่ยนะครับภาพนั้นแสดงให้เห็นว่ามวลหินแล้วก็น้ำแข็งจากทางน้ำแข็งขนาดมหาศาลนั้นพังถล่มใส่ภูเขาครับก่อนที่จะผลักดันมวลน้ำและก็โคลนสูงหลายชั้นไหลลงไปยังช่วงที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณฟังครับมีข้อมูลคือที่ฮิมาลัยนั้นเกิดเหตุรุนแรงในทำนองนี้หลายครั้งนะครับน้ำท่วมเคดานาธในอินเดียเมื่อปี2013ทานน้ำแข็งถล่มที่จัมโมลีในปี2021น้ำท่วมจากทะเลสาบทานน้ำแข็งแตกในรัฐสิกขิมของอินเดียเมื่อปี2023อันนี้ก็แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียกับชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยนะครับตอนนี้เขาก็บอกว่ามันจะเตือนภัยอย่างเดียวคงไม่พอแล้วนะครับเขาบอกว่าขนาดเนปาลมีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือเซลล์บอร์ดคลาสเนี่ยเหมือนเราเลยนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าระบบนี้มีข้อจำกัดประชาชนบางส่วนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวเป็นแรงงานข้ามชาติที่ไม่เข้าใจภาษาเนปาลบางคนประเมินความรุนแรงของภัยนั้นต่ำเกินไปนะครับก็บอกการเดินกระจกหรือกระจกประมาณนั้นนะครับเหมือนเนปาลนี่เป็นประเทศที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดของโลกนะครับน้อยกว่า 0.1% ด้วยซ้ำแต่ว่าเขาต้องเจอกับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่าภูมิอากาศของที่เนปาลเนี่ยประเทศที่ได้ผลกระทบอย่างหนักจากโลกร้อนใช้เหตุการณ์นี้เป็นแรงผลักดันให้ทั่วโลกเร่งลดการปล่อยคาร์บอนโดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับก็คงมีส่วนนะภาวะโลกร้อนนะยังไงก็ต้องมีส่วนนะครับเพราะมันทำให้ทานน้ำแข็งมันละลายเนาะนะครับคุณผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงโรคฝีดาษวานรครับต้องขอแจ้งเตือนกันหน่อยนะตอนนี้กำลังมีสถานการณ์ระบาดกรมควบคุมโรคก็ออกมาแสดงความห่วงใยนะครับฝีดาษวานรในไทยครับตอนนี้พบผู้ป่วยต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับ1มกราถึง23สิงหาปีนี้ไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานรปี69สะสม254รายนะครับสายพันธุ์เคลสไอ1993รายสายพันธุ์ย่อยเคลส LB เอามั้งเมื่อกี้ LB แล้วก็สายพันธุ์เคลส2นะครับจำนวน58รายอีก3รายรอผลตรวจยืนยันสายพันธุ์นะครับปัจจัยเสี่ยงหลักติดเชื้อจากการสัมผัสเกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งสัมผัสกับการ เที่ยวในสถานที่ปิดแล้วก็แออัดครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่นะครับการอัตราการติดเชื้อนั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นท่านที่ภูมิคุ้มกันต่ำโปรดระวังนะครับการที่ไปอยู่ในพื้นที่แออัดเยอะๆนะครับการมีเพศสัมพันธ์การเที่ยวในสถานที่อับสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านการสัมผัสผื่นหรือตุ่มสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรงอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานนะครับเน้นย้ำป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นตุ่มหรืออาการผิดปกติทางผิวหนังสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับลดพฤติกรรมเสี่ยงลดโอกาสการติดเชื้อการแพร่กระจายของโรคสังเกตอาการตนเองนะครับเบื้องต้นมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยต่อมน้ำเหลืองโตผื่นตุ่มบริเวณต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหลังจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 5-21 วันขอให้รีบไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีนะครับนี่เป็นแจ้งเตือนนะไอ้อะไรนะฝีดาษวานรนะครับฝีดาษวานรช่วงวันที่4ถึง6กันยายนนี้ครับผู้ว่าเชียงใหม่แจ้งทุกอำเภอทุกประชาชนทุกตำบลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ผมคุยให้ฟังครับเรื่องที่มีคุณพ่อคุณแม่ไปเดินอยู่ที่เซนเฟสก็เจอร้านเครื่องสำอางหรือคลินิกอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับดึงเข้าร้านไปฟรีปรากฏว่าเอาบัตรเครดิตไปรูดหมดไป 85,000 เครียดเลยลูกสาวก็ออกมารอความเป็นธรรมตอนนี้ทางสคบก็เต้นผางเลยนะครับบอกว่าเคสนี้เขาเรียกว่าโดนป้ายยาครีมฟรีนะครับตอนนี้ไกลเคลียร์จบแล้วนะครับสคบลงมาจัดการให้นะครับร้านก็ยอมตกลงคืนเงิน 85,000 ให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถอนแจ้งความหมิ่นประมาทนะครับที่บุตรสาวเป็นผู้โพสต์ใน Facebook นะครับทางด้านคุณพ่อคุณแม่ก็จะคืนสินค้าแล้วก็ถอนการแจ้งความกับร้านนะครับแล้วก็ลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏว่าเข้าไปตรวจแล้วไม่ใช่คลินิกเสริมความงามอะไรสักอย่างเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางนะครับพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าแล้วก็ไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นวดไปที่บริเวณหัวไหล่นะครับร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตกลงจบกันด้วยดีก็แล้วกันไปนะครับหลายท่านเคยเจออย่างนี้นะครับก็เดินเลี่ยงๆเลยนะครับอย่านะครับครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ย้ำอีกครั้งนะครับ 2-4 กันยาแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนปางแพร่ลำปางแพร่นะครับเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโควิด-19 เมื่อวานนี้นะครับคุยกันไปแล้วเรียบร้อยกลุ่ม608ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุ12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจหลอดเลือดไตวายเรื้อรังหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษวันนี้นะครับแชมป์10จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดโควิด-19 ในปี2569กรุงเทพฯ64,365คนชลบุรี500เป็นอัตราส่วนในอัตราส่วนต่อประชากร 100,000 คนกรุงเทพฯ 643.65 ต่อแสนชลบุรี 530.52 ต่อแสนภูเก็ต 514.85 ต่อแสนลำพูน 345.10 ต่อแสนนนทบุรี 304.06 ต่อแสนครับนครปฐม 301.07 ต่อแสนระยอง236.68 ต่อแสนสระบุรี 227.90 ต่อแสนเชียงใหม่ 216.75 ต่อแสนและอ่างทองครับ 215.01 ต่อประชากร 100,000 คนครับก็ยังมีอยู่นะครับอย่าไปประมาทโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะมีถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วก็อย่าประมาทนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยศเขาหอมสวัสดีคุณ PIUG ปุ๊กปุ๊กเปียกเปียกไม่ได้ใช่ไม่มีตัว A คุณปุ๊กแล้วกันนะครับคุณเบนทศกัณฐ์สวัสดีครับหนุ่มอุดรธานีสวัสดีนะครับคุณแฮร์รี่ครับสวัสดีครับคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวสวัสดีครับนะฮะคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังวันนี้กองเรือทุกเครื่องบินโจมตี USS รามเดินของทหารก็ถึงเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับพัทยาก็เตรียมพร้อมรับฐานสหรัฐประมาณ 5,000 นายนะครับขึ้นไปต้อนรับหน้า Walking Street เลยนะท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่พัทยาก็เริ่มคึกคักคิดว่าเงินจะสะพัดประมาณ100ล้านแต่ดูสภาพเรือนะครับที่ผ่านสงครามมาก็โอ้โหหนักเลยนะครับคงต้องไปเมนเทนแนนซ์รีโนเวทกันหนักพอสมควรหลังจากที่กลับสหรัฐแล้วนะครับถือว่าเป็นเรือที่เรือรบที่มีชื่อเสียงเลยนะครับตอนนี้นะฮะทหารสหรัฐอ่ะก็ตอนนี้ก็ทยอยขึ้นบกแล้วชุดแรกมาแล้วนะครับกำลังพลทั้งหมดเนี่ยนะครับ 4,830 นายเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำใหญ่แล้วก็มีกองเรือคุ้มกันอีก3ลำเทียบท่าแล้วนะครับที่แหลมฉบังสัตหีบนะก็เขาจะอยู่วันที่2ถึงวันที่6อ่ะ5วันนะครับหลังจากที่ไปตะลุยที่ไหนอิหร่านนะอยู่ในทะเลเนี่ย250วันโอ้เกือบปีนะครับเกือบปีเลยนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะคึกคักแล้วนะครับล่าสุดนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษฐ์ก็บอกว่าข้อห้ามคณะผู้แทนและก็กำลังพลจากเรือ USS Abraham Lincoln นะครับเช่นห้ามเล่นกีฬาทางน้ำห้ามซื้อยารับประทานเองต้องผ่านใบรับรองแพทย์คือเขาจะมีแพทย์ของเขาแน่นอนนะครับแล้วก็หลังวันตกดินครับห้ามไปในโซนพัทยาซอย6แล้วก็ซอย77ในส่วน Walking Street นั้นไม่ได้ห้ามผมก็เลยทำให้ผมอยากรู้เลยว่าพัทยาซอย6กับซอย7มันมีอะไรถึงห้ามไม่ให้ทหารอเมริกันไปนะครับก็เป็นโซนเรียกว่าโซนนิ่งหรือเปล่านะครับแน่นอนนะตำรวจที่ชลบุรีที่พัทยาก็คุมเข้มครับการจัดการความปลอดภัยการจราจรการดำเนินความสะดวกในจุดท่องเที่ยวหลักในพื้นที่พัทยาบางละมุงศรีราชานะครับแล้วก็โซนของท่าเรือก็มีการคุ้มกันค่อนข้างแน่นหนานะครับเพราะว่าเป็นเรือรบเป็นเรือที่มีส่วนสำคัญกับทางการทหารนะครับขอยายขอความกรุณาอย่าท่านไหนที่อยู่แถวนั้นอะไรนะเขาคงมีการกั้นไม่ให้เข้าไปใกล้เพื่อความปลอดภัยของทั้งข้อมูลทั้งตัวเรือด้วยของทหารด้วยนะครับต่อไปครับ THAI Passport หลายท่านลงทะเบียนแล้วใช้กันบ้างหรือยังครับใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ฟังกันหน่อยนะครับมีกรณีเกิดขึ้นครับก็บอกว่าปัญหาจากการใช้โครงการ THAI Passport ว่าในเชิงเทคนิคที่สร้างภาพ AI ออกมาแล้วนะครับภาษามันเพี้ยนตอนนี้คือโดนล้อเต็มโซเชียลเลยนะครับภาษามันเปลี่ยนเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวทางด้านคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกว่าเป็นเพราะโมเดลตัวที่จะมาสร้างรูปภาพมันมีหลายตัวหลายโมเดลครับมีเครื่องยนต์หลายเครื่องที่ใช้สร้างรูปภาพแล้วก็โมเดลที่เป็นตัวตั้งต้นนั้นมันเป็นโมเดลตัวที่ไม่ได้เก่งภาษาไทยครับเพราะว่าราคามันถูกราคาไม่แพงอันนั้นก็เลยเจอปัญหาว่าพอสร้างภาพออกมาแล้วกลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเราไปเลือกโมเดลอื่นเช่นพวกนาโนบานาน่าของ Google หรือว่า ChatGPT จะเก่งภาษาไทยมากกว่าด้วยการส่งคำสั่งเดียวกันภาษาจะไม่เพี้ยนอันนี้ก็คิดว่า น่าจะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลพยายามประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนนี่นะก็ลองเลือกใช้กันดูนะครับก็มีคนบอกว่าไปตรวจสอบไปเลยคือตอนนี้มันเป็น pay per use นะก็คือใช้ตามที่คนใช้ตามที่คนใช้จริงแล้วก็จ่ายเท่านั้นไม่ต้องไปจ่ายคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นสัญญาเดิมที่ไม่มีการแฉไม่มีการแก้ไขที่ให้แก้ไขปรับปรุงเนี่ยนะครับเข้าใจว่าใครกี่คนใช้ก็ตามใช้เล็กใช้น้อยใช้มากยังไงก็ตามก็ต้องจ่าย 1,600 ล้านต้องจ่าย 1,600 ล้านเท่านั้นแต่ตอนนี้เนื่องจากเขามีการเข้าไปรื้อมีการขอที่ให้แก้ทีโอแบบนี้มันไม่เป็นคำสั่งงบประเทศขอให้จ่ายเฉพาะตามเท่าที่คนใช้จริงนะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าผมดูจากข่าวล่าสุดนะครับคนลงทะเบียนตั้งเป้าไว้5ล้านกลายเป็นว่าลงทะเบียนมาล้านกว่าคนนะครับแล้วก็มียูสเซอร์ที่ใช้จริงตอนนี้ที่ใช้บ้างเราก็ทดลองใช้บ้างอะไรบ้างนะครับประมาณแสนยูสเซอร์คือแสนให้เขาเมื่อประมาณที่ต้องจ่ายเนี่ยนะครับเราประหยัดงบประมาณของประเทศไปทั้งหมด15ล้านโดยประมาณเฮ้ย 1,500 ล้านโดยประมาณนะครับเพราะว่าจ่ายเฉพาะที่ใช้จริงเนี่ยบอกว่าทำไมถึงต้องแฉก็นี่ไงประหยัดก็ประมาณไปตั้ง 1,500 ล้านเอาไปพัฒนาอย่างอื่นดีกว่านะครับหลายท่านไปแซวเขาบอกโดนแซวหนักมากโครงการเนี้ยโดนแซวหนักมากก็ว่ากันไปนะครับเป็นหรือว่าเป็นโครงการบิ๊กโปรเจกต์โครงการแรกของรัฐมนตรีดีอีหลายท่านให้ฉายาเขาว่าเป็นลูกเทพนะครับคุณผู้ฟังครับไหนๆก็คุยเรื่องนี้ละคุยเรื่องนี้ซะหน่อยก็แล้วโอ้ยาวไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่ายาวเดี๋ยวมันจะเกินเวลาเดี๋ยวเบรกไม่ทันนะครับเบรกไม่ทันอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ฮือฮาครับคุณผู้ฟังศาลฎีกามีคำสั่งให้รื้อถอนคฤหาสน์ของคุณตันภาสกรณทีแล้วก็ภรรยาและมีมติให้โอนที่ดิน100ไร่คืนให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านในย่านบางพลีก็คือสรุปง่ายๆเล่าให้ฟังก็คือเคสเนี้ยมันเป็นเคสที่โครงการหมู่บ้านนะครับเอาที่ดินที่ควรจะเป็นที่ดินส่วนกลางที่ดินที่ตอนเอาไปรถโชว์ขายโครงการบอกว่าเราจะมีที่ดินส่วนกลางติดน้ำอย่างโน้นอย่างนี้ facility เป็นอย่างนี้นะครับวิวสวยทุนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้ประมาณนี้นะครับคนก็มาซื้อส่วนหนึ่งก็ตัดสินใจมาซื้อด้วยศาลก็วิเคราะห์อย่างนั้นนะครับว่านี่คือเหตุจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้คนตัดสินใจมาซื้อบ้านเขาบอกมันมีที่ส่วนกลางเยอะมีสวนสาธารณะมีพักผ่อนหย่อนใจเยอะแต่ปรากฏว่านะครับหมู่บ้านเอาที่ดินตรงเนี้ยไปขายให้คุณตันคุณตันก็ปลูกบ้านติดน้ำเลยที่ดินตรงนี้ก็เลยหายไปหลังจากโครงการโอนกรรมสิทธิ์ให้นิติบุคคลเป็นผู้ดูแลต่อแล้วนิติบุคคลฟ้องครับนิติบุคคลฟ้องโครงการให้คืนที่ตรงนี้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะเหมือนเดิมตามที่เคยโฆษณาไว้คุณตันสู้คดีว่าผมซื้อมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะมันถูกต้องทุกอย่างอ่ะใช่ไหมครับผมก็ซื้อกับโครงการในโครงการเขาขายให้ผมก็ซื้ออ่ะไม่มีความผิดที่ผมเขาก็สู้คดีสู้กันมาถึง3ศาลตอนนี้จบละศาลฎีกาก็พิพากษานะครับบอกว่ายังไงก็ต้องรื้อและยังไงก็ต้องคืนการที่จะบอกว่าซื้อด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะไปแก้ไขเหนือกว่าเงื่อนไขที่โครงการพยายามโฆษณาขายแล้วก็ให้ลูกบ้านมาซื้อด้วยการที่บอกว่าที่ตรงนี้คือพื้นที่ส่วนกลางสาธารณะสรุปคือหรือเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะสรุปคือต้องคืนพื้นที่ส่วนนี้ให้กับนิติบุคคลแล้วต้องรื้อนะครับนี่คำพิพากษาเรื่องอะไรมันยาวนะผมไม่อ่านแล้วผมสรุปให้ฟังแค่นี้ก็ให้ทราบว่าคนที่เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่เขาก็พ
1: ขาก็มีพลาดเหมือนกันนะพลาดไม่รู้ว่าพลาดรู้อยู่แล้วตั้งใจจะพลาดหรือว่าพลาดจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าระดับคุณตันไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดอาจจะมองว่าคงไม่เป็นไรมั้งอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะแต่โครงการบอกไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครมานี่หรอกพอถึงเวลาโครงการก็ลอยตัวนิติบุคคลฟ้องคืนนะครับโอ้โหดูรูปเครื่องหาดติดน้ำเนี่ยนะถ้าทุบเนี่ยโอ้โหเสียดายนะครับคุณฟังไหนๆก็ถึงตรงนี้แล้วตอนนี้ 2:47 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวเบรกไม่ทันนะครับเพราะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้ามีเรื่องดาที่น่าสนใจรอคุณฟังอยู่หลายเรื่องนะครับช่วงวันไลท์ทีทอล์กพักสักครู่เดียวครับ

0: คาร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรดเอของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
0: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
0: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169

อยู่หน้าผิดนะครับ2ทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีผมตกใจเพราะว่ามันมีคำเตือนมาที่หน้าจอของ TikTok นะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ไลฟ์กันต่อนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเสริมสวนนัดเชียงใหม่ครับให้บริการด้านความงามประสบการณ์มากกว่า30ปีครับ SD Car Center มาตรฐานรถยนต์มือ2คัดเกรด A บวกของจังหวัดเชียงใหม่คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่และเจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มไส้เดือนและผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ครับเดี๋ยวนะคุณฟังครับเดี๋ยวนะเขาจะให้ผมทำอะไรเนี่ยคำร้องอะไรก็ไม่รู้ของเขาผมก็ไม่ได้ทำผิดกฎอะไรนะครับอยู่ๆก็เด้งเตือนขึ้นมาคุณฟังครับมีช่วงนี้กระแสในเรื่องของนโยบายรัฐบาลเพราะว่าพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านนั้นผ่านทั้งสภาล่างสภาสูงเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พ.ร.ก.นี้นะครับว่ามีการเห็นชอบทั้งหมดแล้วแนวคิดนะครับที่สนับสนุนประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 50,000 บาทเนี่ยนะครับผ่านงบประมาณตัวเนี้ยเป็นจำนวนเงิน 200,000 ล้านคือครึ่งหนึ่งของเงินก้อนนี้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดนะครับกำลังผลิตคือเขามองอย่างนี้ว่าจากเดิมกำหนดไว้ที่ครัวเรือนละไม่เกิน5กิโลวัตต์ถ้า5กิโลวัตต์เนี่ยมันจะเหมาะกับบ้านที่มีค่าไฟประมาณ 3,000 ต่อเดือนจะคุ้มก็เลยเหมือนกับไปปิดโอกาสให้บ้านหลังเล็กๆที่ค่าไฟเขาไม่ถึง 3,000 นะมาร่วมโครงการมันไม่คุ้มไงก็เลยบอกเอางี้ละกันปรับลงมาให้เหลือ3กิโลวัตต์เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบ้านหลังเล็กของประชาชนทั่วไปจะมีการช่วยค่าอุดหนุนแล้วก็ภาระค่าไฟของครัวเรือนต่ำลงกว่ากล่อม 50,000 นะครับอาจจะอยู่ที่ 30,000 นะครับทุกทีคือขั้นต่ำ 50,000 ตอนนี้ขั้นต่ำ 30,000 อันละอันนั้นได้ 35,000 40,000 45,000 50,000 คือยังไงก็แม็กซ์ที่ 50,000 นะครับหลักเกณฑ์นี้ก็คิดว่าน่าจะมีการประชุมพิจารณานะครับอีกมั้ยเพราะว่ามันต้องรีบทำละเป้าหมายเดิมเขาบอกว่าให้ได้1ล้านรายหรือ1ล้านครัวเรือน1ล้านหลังนะครับก็มีการคำนวณมาว่าโอ้ยมันนานกว่าจะได้ขนาดนี้ถ้าเป็นตามสเต็ปเนี่ยต้องใช้เวลา5ปี5ปีนี่มันเกินกว่ากรอบเกินกรอบเวลาของโครงการเพราะว่าเขาให้ถึงไม่เกินปี72 31ธันวาคม72คือต้องจบทุกอย่างนะครับมันเกี่ยวเนื่องหมดอย่างที่ผมพูดเมื่อวานคุณฟังความพร้อมของในการรับเรื่องของการไฟฟ้านะครับความพร้อมในการของเวนเดอร์คือคู่ค้าที่เป็นบริษัทโซล่าเซลล์ที่จะมาเป็นคู่สัญญาติดโซล่าเซลล์ คู่สัญญากับไฟฟ้าเพื่อติดโซล่าเซลล์ให้กับประชาชนมันจะต้องมีการประมูลแข่งขันประกวดราคาเพื่อเข้ามาเป็นคู่สัญญาแล้วก็ขีดความสามารถในการติดตั้งจริงเกินเฮโลมานะติดทันไหมจริงหรือเปล่านะครับมันต้องคิดใหม่หมดคิดคนใหม่หมดคุณฟังลองนึกสภาพดูว่าสำนักงานไฟฟ้าในแต่ละที่จะมีบ้านเรือนคนเข้าไปยื่นขอเข้าร่วมโครงการเนี่ยวันหนึ่งสภาพมันจะเป็นยังไงเยอะมากแล้วกว่าจะอนุมัติกว่าจะสกรีนกว่าจะเลิกมาถ้าเป็นไปตามแนวทางเดิมที่เขาพูดไว้นะว่าไฟฟ้าจะเป็นคนสกรีนลูกค้าก่อนดูว่าคนๆเนี้ยบ้านหลังเนี้ยใช้ค่าไฟเท่าไหร่การจ่ายค่าไฟตรงเวลาไม่อะไรไม่ประมาณเนี้ยสกรีนชั้นแรกก่อนหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเราอาจจะได้ไฟเอกสารยืนยันจากไฟฟ้ามาเพื่อไปยื่นไหนครับเพื่อไปยื่นกับธนาคารครับก็ไปเข้าคิวกับธนาคารอีก และการอนุมัติของธนาคารของรัฐการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อนะครับมันมีสไตล์ของมันอยู่นะมันจะไม่เหมือนไฟแนนซ์หรือว่าธนาคารพาณิชย์นะครับก็จะต้องไปออกันอยู่ตรงนั้นอยู่
นี่ยแล้วกว่าจะอนุมัติโอ้คุณฟังครับยาวผมบอกเลยยาวไม่ง่ายนะฮะตอนนี้คือเขาบอกว่าจะขยายโครงการนี้ไปถึงหน่วยงานราชการด้วยหน่วยงานรัฐจะเสนอมานะครับอบต.อะไรเสนอมาใครอยากจะติดโซล่าบนหลังคาสำนักงานก็เสนอเข้ามาให้หมดนะหลักเกณฑ์เป็นยังไงเดี๋ยวก็พิจารณาดูนะอันนี้คือตามปลกรเงินกู้นี้นะกรอบเวลาตามกฎหมายมันคือว่าภายในวันที่30กันยายนเนี้ยเดือนเนี้ยหน่วยงานต่างๆต้องยื่นคำขอและเสนอแผนงานโครงการเข้ามาใช้เวลาอนุมัติคำขอเสนอโครงการ15วันนะครับแล้วก็30กันยา70ดำเนินการจัดทำโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จ31ธันวา70เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอันนี้คือของรัฐแต่ของประชาชนเดี๋ยวเขายังไม่ประกาศนะไม่รู้ตอนนี้อุบอะไรกันไว้ผมว่าเชื่อว่าทุกคนหลายคนก็รอนะรอว่าคุณจะประกาศมาเมื่อไหร่ว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการได้จะต้องอย่างเงี้ย1 2 3ตึ๊ดๆๆนะครับก็รอกันอยู่สรุปครับติดโซล่าคุ้มมั้ยปี2026ปีนี้ติดโซล่าในปี2026จะคุ้มสำหรับบ้านและกิจการส่วนใหญ่ที่ใช้ไฟกลางวันเป็นหลักครับเหตุผลของปี2026นี้มี3อย่างมาบรรจบกันคือสิทธิ์การขายไฟส่วนเกินคืนสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีและก็โครงสร้างค่าไฟใหม่ที่หน่วยท้ายของบินจะแพงขึ้นประเทศเองมีเงินขายไฟส่วนเกินไฟฟ้า2บาท20สตางค์ต่อหน่วยสัญญา10ปีเสนอขายได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ข้อที่2ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงจ่ายสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทหักออกจากเงินได้ไม่ใช่คืนเงินสด 200,000 นะครับใช้สิทธิ์ได้ถึง31ธันวาคม71ค่าไฟบ้านงวดกันยายนถึงธันวาเฉลี่ย3บาท86สตางค์ต่อหน่วยก่อนแวตค่า FT 0.1623 บาทต่อหน่วยค่าไฟเฉลี่ยทั้งระบบตรึงไว้ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยโครงสร้างค่าไฟบ้านแบบขั้นบันไดครับทำให้บ้านที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยท้ายๆหน่วยละ4บาท36สตางค์ก่อนแวตหน่วยแพงเหล่านี้เป็นหน่วยแรกที่โซล่าเซลล์จะตัดออกครับนี่นะครับจุดคืนทุน 4-5 ปีเป็นการประมาณการนะครับไม่ใช่การการันตีเพราะนั้นคืนทุนเร็วไม่เร็วมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟของเจ้าของบ้านด้วยนะนะครับสมมติฐานก็คือตามเนี่ยคุณดูในเน็ตในอะไรก็มีโชว์หมดว่าทำยังไงใช้ยังไงคุ้มนะครับพฤติกรรมการใช้ไฟแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับติดโซล่าแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับโครงการรับซื้อไฟคืนครับคุณผู้ฟังในปี69โซล่าภาคประชาชนจะเป็นแบบเน็ตบิลลิ่งนะครับไม่ใช่เน็ตมิเตอร์ลิ่ง

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ 2. พายุป่วนแปซิฟิกโซเดลและกรวานจ่อซัดฝนหนักถล่มหลายพื้นที่สถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกยังคงต้องจับตาโดยขณะนี้พบพายุโซนร้อน2ลูกได้แก่พายุโซนร้อนโซเดลหรือพายุหมายเลข17 W และพายุโซนร้อนกรอวานหรือพายุหมายเลข22 W ซึ่งต่างมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลล่าสุดกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว65กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุโซเดลจะยังคงเคลื่อนตัววนเวียนอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในช่วงหลายวันข้างหน้าโดยในระยะ24ชั่วโมงจากนี้ความรุนแรงของพายุมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแม้ขณะนี้ฮ่องกงและมาเก๊าจะประกาศสัญญาณเตือนภัยระดับ1แต่พื้นที่ที่ควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดได้แก่เวียดนามตอนกลางและตะวันออกจีนตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงฮ่องกงและมาเก๊าไต้หวันตอนใต้และหมู่เกาะบาตาเนสของฟิลิปปินส์ขณะที่พายุโซนร้อนกรอวานขณะนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะโอกินาวาโดยแทบไม่มีการเคลื่อนตัวมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าพายุกรอวานมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงความรุนแรงเพียงเล็กน้อยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศคำเตือนภัยบริเวณชายฝั่งแต่หมู่เกาะริวกิวรวมถึงโอกินาวาควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากพายุอาจทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นระยะช่วงวันที่3-6กันยายนนี้ทั้งนี้พายุทั้ง2ลูกยังไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่พื้นที่ในจีนตอนใต้ฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันฟิลิปปินส์และหมู่เกาะริวกิวของญี่ปุ่นยังคงต้องติดตามความเสี่ยงจากฝนตกหนักน้ำท่วมและสภาพอากาศแปรปรวนอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิด

0: รสสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
4: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงแพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายงานเด็กเสียชีวิตจากโควิด -19 ในปีนี้เนื่องจากปัจจุบันมีระบบการรักษาและยารักษาที่พร้อมเช่นยาฟาวิพิราเวียทำให้อาการโดยรวมไม่รุนแรงโฆษกกรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำมาตรการ DMH คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตร distancing สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดมาสก์และหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆไฮจีนพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโรคประจำตัวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อย

0: ุดการรอคอยกับรินระดา
1: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
0: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
2: ์listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partner

refresh, refill to music. Chill my radio, freshen up.

ในสำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เด็กอยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กบุ๊คบาย

รอคอยวันที่จะกลับมา

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: อย่าดูว่าพุชยาคุณเติร์ดใจเติร์ดคุณเติร์ดคุณเติร์ด

0: 93.75 เชียงใหม่เรดิโอกับรายการธรรมะเตือนใจโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: now that
1: ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนรายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้อาตมาภาพตัวเจ้าบุญตันปริสุทธโธหรือพระครูอาถรพิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นำรายการนี้ประยมและนำสวด เพื่อเป็นมงคลเป็นมงคลต่อชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนวันนี้เช่นเดียวกันเอามาไหว้พระเอามาสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตขอญาติโยมตั้งอกตั้งใจพร้อมจิตพร้อมใจว่าตามกันไป หรือว่าบ่ได้นิ่งตั้งโสดประสาทอุดาฟังไปทุกอย่างที่เกิดที่ศรัทธาคือความเชื่อความเริ่มใสพลังบุญเกิดแน่นอนเอาละนะตั้งใจเนอตั้งใจอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาค

ุโรผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวาขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบพระคุณพ่อพระคุณแม่อาจาริยคุณังอุปัชฌายคุณังอหังปันตามิข้าพเจ้ากราบปันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์และพระอุปัชฌาย์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปจกุณสาสะโทปาปะกะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาคาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวมัง
คะลัญจาโยจมนาโพสกุณัสสะโตปะปะกะโอตุสุปินังกะกันตังธรรม

ติตังจัตตาริปุริสโยคานิอัตถะปุริสปุคคลาเตสัพพะวัตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักกิณายโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปจกุณสาสโทปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภะคิณิอะลิยะยะชาติยะชาโตนาปิชานามิสัจจิจัปปานังชีวิตาพุทโธปิตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัปปัสสะโอจังโคสัตติสังฆโตธัมมานังปิจัยโยตถาปิริยัมปิติปัสสติโอจังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคาสัตเตติสัพพะทักขิณามุนินาสัมมาทักขาตาปะวิตาปะอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายะจัปโพธิญาเตเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสัมมิงสัมมาเยนะโทโมคัลลานัญจักขัสสปังคิลันเอตุกิเตติสวะปุจฉังเกสัตตะเทสัญญิเอจตังอภินันทิโตวาโรคะมุจิงสุตังคันเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาเอกัตถาธรรมราชาปิเกลันเยนะปิปิริโตยุนดาเตเลนะตัญเยวะปันะเปตะวะนะสัทธังสัมมุติตะวะจะอภัสสะธัมมะพุทธสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาปะอินะเตจะอปัฏฐาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตถังอุตมังวะรังอิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาบุปัสสะเมตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตถังอุตมังวะรังปะลิลาหูปัสสัมมนังธัมมะเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพพะยาหูปัสสัมเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตมังวะรังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาปุปัสสะเมตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะพุทโธเตชะยะมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเม

sarenang balang etena saja wacena otu tejaya mangkalang ati pun asam wijaya damono te anu dalo sabazata itataya tang tau angkan ngagi tebate Pardi vache laja tante amano zeyi pavake Payake na kevi se pute akala marlane na va Sapa sama marana muto tapeto akala maritang Tatseva anu pavena hutu tevo suki satha Sudha silang samadhanya tamang sujari tangjale Tatseva anu pavena kutu devo suki satha Liki tangjinti tangpujang karanang wajanang karlung Pali sangte sanang sutua tatsa ayu pavatatiti Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa muda nupavena sata soti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa tamma nupavena sata soti pawantu te Pawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa sangkanu pavena Sata soti pawantu te Doi putanu pap, tamanu pap, sangkanu pap Putsatayai mun Yato ang putsangka paritian dunimitang Sakato nati me ati unasa vijayo mon asaksita ni Menton ka ba jau la yat yom talong lokay kay jeep yang nak yang na Ginyuk ginya kabahay moraksa kabahay Kho putanupap tamanupap sangkanupap bot katha saksita ni Yung magkamjat rokway kajip di kert ay sarila langkay kong kapajalayat yom Yung antalatan suahay Mi kwam sukay sabay jay Dern tang pa nửa tay tuk o kay kay Pay kong mi jay kap ma mi chok mi lap tương yom la atama Kayo prasajak pai tang lai yora pai aki pai utaka pai vadyo pai Lek upati pai roka pai yadai makam lek makai Sukai sabai jai jamlun di sati lek panya Men yad yon tam kan kha kan khai Kako hudai kamrung kamlai Jamlun di nati ying ying kin pai Ayuk wano sukhang pak lang กรมอุตุได้ประกาศบอกว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมยังมีตะวันนี้อำเภอกัลยาก็ดีทั้งสมึงก็ดีฝนก็ตกแต่วัดหนองตองตะวันนี้มืดมาไม่มีเม็ดฝนแต่ตกที่อื่นตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงตะวันนี้ฉันเจ้าก็เพียวห้องฉันตอนแล้วหรือว่าฉันเป็นแล้วก็รับแขกแล้วก็มาพักผ่อนจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้สถาสาธุชนญาติโยมใกล้เข้ามาทุกขณะละที่ธรรมภาพจะได้กระทำบุญอายุวัฒนะมงคล80ปีใกล้มาละถ้าวันที่71มงปลายน้องตอง80เต็มบริบุญเพราะยามตกฟากเมื่อเกิดจากท้องแม่มานั้นก่อนเตียงเวลานั้นอีพ่ออีแม่ญาติพี่น้องอู้ฟังว่า
ุเกิดมาเมื่ออันนี้เท่าน้ำกำลังนองหรอกคือเกิดที่แม่ริมบ้านอ้อยน้ำแม่ริมนั้นนองท่วมบ้านท่วมจองกันอาตมาก็ออกจากท้องแม่วันนั้นยามก่อนเที่ยงเป็นยามตกฟากแล้วก็เป็นปีจอนะ2489ปีจอปึ่งหมาเอ๊ะน้องปึ่งหมาฉะนั้นญาติโยมมีครั้งหนึ่งผู้ฟังเป็นดีใครหัวเหมือนกันย้อนว่าปึ่งหมาเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วที่ไปนอนโรงพยาบาลนั่นน่ะ14วันสาบันยังก็เหม็นปะทุกปะเชื่องเข้าก็ปะกินปะได้เขาต้มก็หอมได้กายหน้าห้องมันเขาวะแห้งมีอยากขยากกินทุเรียนหมอก็ทุเรียนเนื้อกินจะขยากอาหารกับเข้าหาหมูตุนเพราะไปประชุมงานเผยแพร่หลวงพ่อวัดดอยท่านจัดขึ้นก็เลยบอกน้องนะไปถามที่ร้านนะมีก็ขอซื้อมามีใจขยะน้องไปหาเพิ่นปิดร้านเพิ่นปิดร้านญาติโยมตันทั้งหลายก็เลยสั่งให้น้องตุนที่บ้านมาส่งที่โรงพยาบาลมาวางบนโต๊ะยมหมอก็มีหันพยาบาลก็มีหันหมออนุญาตนะจะมาจะฉันขาหมูตุนหมอก็ว่าถ้าหลวงพ่อฉันได้ก็นิมนต์เลยครับก็ถึงถูกเก่าว่าผู้เกิดมาจัดนี้ปึ้งสัตว์สี่ขาคือปึ้งหมาหมานี่มันจะแง่นกระดูกตัวไหนนะก็เลยเปียเอาขาหมูนะมือซ้ายมือขวาตำไว้แน่นแง่นแหละเอาใส่ปากมันดูดีดูลำปากมันดึงเพิ่มหมดได้3วันญาติโยมมันกายละตั้งแต่นั้นมากินมามากก็ได้ก็ต้มก็ได้ของกินยังก็ได้เนี่ยถ้ามาเกิดดูธาตุมันต้องการนะเนาะธาตุมันต้องการฉะนั้นเวลาป่วยไข้เนี่ยอยากอันใดกินอันนั้นที่มันไปแสลงเวตุก็เช่นเดียวกันหรอกไม่ไปไม่บอดกินยาก็ไปลงฉีดยาก็ไปลงสมัยนั้นป้าออกที่บ้านนะไปเคยส่งเข้าเป็นประจำบอกว่าป้าน้อยเขาก็อยากกินตำส้มบะม่วงนะป้าน้อยทุกขยากแท้ก็ขยากนะป้ากินกับเขาก็ได้จะลำแต่ป้าน้อยบุตรมันก็ไปบ้านแม่นม่วงลงก็มาตำเลยต่อเอามาส่งมันต้องกุยเอากุยเอาอย่างกินจินลาบอ่ะกับคนหนึ่งนะกุยเอากุยเอาจะเขาหมดคุยอะโยมครับแล้วที่เมื่อยที่ยังไงกินยาก็บรรลงหายแซ่บหายสวยพอกินทำต้มก็แตกเออฟุ้งหรอกมันเผ็ดแค่สักหน่อยแหละก็น้อยคนหูมันเลยฉันและทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นสิ่งที่มันน่าจะเป็นไปมันก็เป็นไปได้ชีวิตของคนเฮาเนี่ยญาติโยมป่อออกไม่ออกมันถึงนี่สิ่งเหล่านี้ถึงบ่ปนแต่ชีวิตเกิดมาจ้องต้องดิ้นรนสอหาสอหาอย่างวัตถุปัจจัยสิ่งของเงินทองอาหารการกินเพราะชีวิตจะอยู่ได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้อันเป็นทรัพย์ภายนอกถ้ามันมีก็เดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เดือดร้อนฉะนั้นมันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่ว่าญาติโยมเอามานึกถึงเนาะเมื่อมันมีเราได้กินได้ใช้ได้นุ่งได้ห่มกับมัน
จะไปไหนก็กับมันกับเงินทองกับสิ่งของถ้ามีนี่ก็ไม่ได้ไปไหนสักทีแต่ว่าถ้าเวลาจะตายเนี่ย มันเอาไปตวยตึมได้หวยว่าเงินว่าทองว่าสิ่งของที่บ้านที่จองออกเงินเดือนดาวลูกก็ไปตวยได้ผัวก็ไปตวยได้เมียก็ไปตวยก็ไม่ได้ตุ๊ตัวนั้นเอาไปตวยก็ไม่ได้ยมคนนี้ไปตวยก็ไม่ได้ยศและลาภหายไปบ่ได้มีเพียงแต่ต้นทุนคือบุญกุศลที่เขาสร้างเท่านั้นเองยศถาบรรณาศักดิ์ทำแดงหน้าที่ที่ใหญ่โตขนาดไหนก็จ้างเป็นนั้นเป็นนี้ก็จ้างแต่ว่าติดตามต่อไปคือต้นบุญคือผลบุญผลกุศลต้องอันที่จะติดตามตัวเขาไปทรัพย์สมบัติที่เขาหิหามากกว่าทิ้งไว้คือคนทั้งหลังทิ้งไปคือคนทั้งหลังเพราะมันเอาไปตัวมันได้บาทเดียวสลึงเดียวไปตัวมันได้ที่ดินกำมือมันได้ยังไปตัวมันได้แม้แต่ว่าคนที่เพิ่นประทายที่เพิ่นญาติเขาก็เอาไปเผาไฟแล้วนะเอาไปจี้จี้เฮานี่ไฟลุกจะโลบๆไฟก็เติมกินจิ้นเอาเติมเอาเอาเพราะมันมีก้าทุกสิ่งทุกอย่างในสรีระร่างกายของคนยังสู้สัตว์เดรัจฉานมาได้งัวควายช้างม้าตายแล้วตายแล้วเหลือเขาดุกนังคนเฮายังใช้กันได้บางหลวงสุดผุ่มและไส้ยังกินอิ่มต้องมนุษย์เอาตายสหายพี่น้องไฟบังวงคล้องอะไรสุดแต่ดุพวกเอาขว้างเหยียบไตกว่าเป็นพิษภัยผีมาหลอกบ้านผีมาหลอกบ้านมีความหมายถ้ามีสตางค์เขาก็ซื้อประสาทใส่หันล่องอย่างดีใส่ประดับไฟประดับดอกแห่แอนแต่แต่กินกินเลี้ยงเลี้ยงกันไปถึงประจ้าไปให้เอาไว้บนตรงกองฟอนไว้บนประสาทแต่งบอกไฟแล้วกันนั่นนะคนก็ปิ๊กเตอร์มารอบอกไฟแล้วมันได้สะใจดิถ้าบอกไฟดีก็อวดกันบอกไฟปกติก็เล่าควรหัวกันนะฉะนั้นสรุปคนเราเนี่ยถ้าตายร่างกายก็เอาไฟเผาหรือเผาไฟให้ได้ญาติโยมเมื่อเอามาบ่มีอย่างติดไหมติดมือมาสักอย่างเราจะเอาไอ้อย่างไปตัวได้เพราะเอาสิ่งตัวเนี้ยมันเป็นทรัพย์ภายนอกฉะนั้นเราจะได้ประมาทอย่าเอาแต่ความสนุกสนานเอามามือเป่าเราก็ต้องไปมือเป่าเราก็มือเป่าไปเมื่อมันมาถึงเวลากาละของเราฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตมันเวยนะมันผ่านไปเวยนะผ่านไปเวยขนาดอย่างวันนี้จะมาภาพตื่นตั้งแต่ตีสี่เอาไว้พระสวดมนต์เฉพาะตัวไปละถึงตีห้าก็มาถ่ายทอดเสียงสวดเสียงธรรมะเออแก่ญาติแก่โยมได้รับฟังกันฉะนั้นญาติโยมในชีวิตของคนเราเนี่ยมาจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าสิ่งติดตามได้ก็คือบุญกับบาปทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทนไปคนอย่างไรมันกล่าวอย่างเงี้ย ฟังคำเขาทำชั่วต้องได้ชั่วได้ผลในความชั่วคือความทุกข์ทำดีต้องได้ดีได้ผลในความดีคือความสุขอันนี้ตัวเจ้าขอบฝากไว้กับญาติกับโยมเด้ออย่าลืมเนอะวันที่6วันที่7นะคือเจ้าตำบลอายุ80ปีวันที่6เริ่มบ่าย3โมงทำทักษิณาทานคนตายวันที่7 7โมงตึงมาเจ้าจะสวดบังสกุลเป็นสวดกำเนิดเกิดใหม่เดี๋ยวสัก9โมงปลายสักหน่อยก็เริ่มเจริญพุทธมนต์สืบโหราชตาเดี๋ยวรอพระเจ้าจะกำพัดพบเป็นพระ
ขออนุโมทนาต่อยมแม่ฟองจันทร์สุขิตสุขสวัสดิ์ในเมืองเชียงใหม่เนื้อที่แม่มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพรอพระเจ้าจักรพรรดินาคกพร้อมกับญาติกับโยมกัญญาณนะกัญญาณกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทุกคนเป็นอย่างมากเสร็จแล้วถวายวัตถุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์พระสงฆ์นโมทนาเสร็จพิธีถวายอาหารเพลเลี้ยงข้าวฝากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเนื้อในวันที่7วันนั้นตรงกับวันจันทร์เอาละผู้จะไปมาเป็นเวลาพอสมควรอายุวันโดสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

ในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะราบอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะราบอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8 นาฬิกาเพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า9นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับประวัตนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพัฒนาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน

0: เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางอำเภอรีจังหวัดลำพูนพิธียกฉัตรเจดีย์บุญรักษ์มิ่งมงคลสถานที่จัดงานวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนตรงกับวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569ช่วง 9:30 น.พลตำรวจโทพานุมาตรบุญรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุณภัสกรบุญรักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยมัคคนายกอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ขึ้นสักเคชุมนุมเทวดาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานสงฆ์เจิมยอดฉัตรผูกผ้าแพและคล้องพวงมาลัยประกอบพิธียกฉัตรพระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ในพิธีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนกล่าวสัมโมทนียกถาพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธี 11:30 น.ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 12:00 น.เลี้ยงอาหารแก่แขกผู้มีเกียรติสาธุชนศรัทธาผู้มาร่วมงาน 13:00 น.พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพิธีมอบทุนการศึกษาก็เป็นข่าวกำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคล80ปี60พรรษาพระครูอินทวุฒิคุณเจ้าคณะอำเภอรีเจ้าอาวาสวัดบ้านกลางและพิธียกฉัตรเจดีย์บุญรักษ์มิ่งมงคลณวัดบ้านกลางตำบลรีอำเภอรีจังหวัดลำพูนอาทิตย์ที่6กันยายน2569ช่วงเช้า 9:30 น.เป็นต้นไปเชิญผู้ใจบุญใจกุศลได้ร่วมงานบุญงานกุศลในคราวครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน
0: ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์งานทำบุญเสริมชะตาพระอธิการบุญเปงปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาจัดงานวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569มีพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาช่วงเช้า 9:39 น.อาทิตย์ที่27กันยายนนี้เป็นเจ้าภาพในไทยธรรมทั้งหลายติดต่อ0980178170อาจารย์ปัญญาคำมุงคุณวิยาวัจกรวัดใหม่ห้วยทรายก็ขออนุโมทนากับหลายท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ
1: ในพิธีสืบชะตาอายุพระอธิการบุญเปล่งปิยธรรมโมเจ้าวาดวัดใหม่ห้วยทรายอาทิตย์ที่27กันยายน2569ช่วงเช้า 9:39 น.ได้บุญได้กุศลโดยทั่วหน้ากัน
2: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน
3: โบราณว่าว่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้เสมือนก้อนเมฆที่มันแปรสภาพได้ตลอดเวลานั่นคือลักษณะของจิตเดิมเราเหมือนก้อนเมฆจากก้อนเมฆเราพิจารณาดูอารมณ์ของเราก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆนั่นแหละความคิดของเราก็เหมือนก้อนเมฆเพราะมันแปรสภาพตลอดพวกเราต้องพิจารณาส่วนสตินั้นคงสภาพเดิมเหมือนท้องฟ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นสติคงสภาพเดิมเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่คงสภาพเช่นนี้เป็นอมตะชั่วนิรันดร์เราต้องเข้าใจว่าสติมันคงสภาพเดิมอยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงสติก็เปรียบเสมือนผู้ที่นั่งรอจิตเหมือนผู้ที่นั่งรอจิตสติจึงเป็นผู้ที่แนะนำจิตสติจึงเป็นผู้เตือนจิตสติจึงเป็นผู้อบรมจิตสติจึงยิ่งใหญ่กว่าจิตเราจะเห็นลักษณะของจิตก็คือก้อนเมฆมันนิ่งมันสงบมันแปรสภาพเป็นน้ำฝนแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์ของเราก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆถูกตากระทบกับรูปมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วจิตเราหูกระทบกับเสียงได้ยินเสียงก็เปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนดังก้อนเมฆถูกกระแสลมพัดนั่นแหละมันก็ไปตามกระแสลมฉันใดอายตนะของเรารับรู้รู้สึกที่ผ่านตาเห็นรูปมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงสะเทือนหวั่นไหวหูของเราได้รับรู้เรื่องเสียงมันก็สะเทือนหวั่นไหวจมูกสัมผัสกับกลิ่นมันก็สะเทือนหวั่นไหวเหมือนก้อนเมฆทุกอย่างมันไม่เคยนิ่งในพวกเราทั้งหลายเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นของมันหรือเราเรียกว่าธรรมชาติของจิตมันดิ้นมันนิ่งไม่เป็นนิ่งไม่ได้มันจึงออกอาการสำแดงอาการดังก้อนเมฆถูกกระแสลมนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนก้อนเมฆถูกกระแสลมเหมือนก้อนเมฆถูกกระแสความเย็นของอากาศมันจึงเกิดคำว่าแปรสภาพกลายเป็นฝนกลายเป็นพายุที่เราเรียกว่าพายุต่างๆที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเห็นไหมเราก็พิจารณาดูชีวิตของเราเนี่ยจิตของเรามันเกิดมาแล้วแล้วมันไม่ได้ฝึกจิตจิตของเรามันจึงแปรสภาพเหมือนก้อนเมฆสิ่งที่กำเนิดก้อนเมฆก็คือน้ำความร้อนกับความเย็นครับพวกเราพิจารณาดูน้ำอยู่ในถ้วยน้ำอยู่ในทะเลน้ำอยู่ในแม่น้ำน้ำอยู่ในลำคลองเมื่อถูกความร้อนของพระอาทิตย์น้ำก็ระเหยแห้งกลายเป็นไอน้ำจากไอน้ำแปรสภาพกลายเป็นเมฆเมฆบางๆกลายเป็นเมฆหนาๆเมฆหนาๆกลายเป็นเมฆฝนฝนตกถนนลื่นรถอุบัติเหตุไปหาหมอญาติต้องสูญเสียเงินทรัพย์สมบัติไปรักษาหาหมอเสียเวลานี่แหละพวกเราทั้งหลายมีคดีความอีกขึ้นลงขึ้นศาลอีกพอรถไปประสบอุบัติเหตุชนกันก็ดีนี่แหละพวกเราทั้งหลายสภาพจิตมันเปลี่ยนตลอดมันจึงสร้างปัญหาให้เราก็ตลอดเวลา ถ้าเราฝึกจิตเราจะควบคุมมันได้ถ้าจิตเราเปรียบเสมือนควายเราก็สามารถฝึกควายให้อยู่กับที่ได้เหมือนควายที่เรามาไถนาเราให้นิยามว่าจิตเราเปรียบเสมือนควายสติเหมือนคนฝึกควายสติเปรียบเสมือนคนฝึกควายนั่นแหละพวกเราทั้งหลายจิตเราเป็นช้างสติเปรียบเสมือนคนฝึกช้างเราจะเห็นว่าช้างที่มันฝึกจนลากสูงได้นั่นแหละพวกเราจิตเราจะต้องฝึกหลักของการฝึกจิตมันก็อยู่ที่สติสัจจะวิริยะขันติคนฝึกช้างต้องมีสติคนฝึกช้างต้องมีสัจจะคนฝึกช้างต้องมีความอดทนคนฝึกช้างต้องมีวิริยะภาคเพียรต้องมีธรรมอยู่4ข้อนี้คนฝึกช้างจึงจะประสบความสำเร็จในการฝึกช้างฉันใดผู้ที่ฝึกจิตก็เป็นเช่นนั้นต้องมีสติสัจจะวิริยะขันติการฝึกจิตจึงจะประสบความสำเร็จถ้าเราไม่มีสัจจะไม่มีสติไม่มีสัจจะไม่มีวิริยะขันติการฝึกจิตจะไม่ประสบความสำเร็จเราจะนั่งเรามีสติรู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งสมาธิเรารู้สึกตัวว่าเรานั่งสมาธิเราจะไม่ขยับมือขวามือซ้ายเรามีสติเราจะไม่ขยับรู้สึกตัวไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายเรามีสติรู้สึกตัวว่าเราจะไม่ลืมตาเรามีสติเรารู้สึกตัวจะนั่งตัวตรงอันนี้คือสติรู้สึกตัวนั่งตัวตรงเราก็มีสัจจะว่าเราจะนั่งตัวตรงครบ30นาทีเราจะนั่งสมาธิโดยไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายครบ30นาทีเราจะนั่งสมาธิไม่ขยับมือขวามือซ้ายครบ30นาทีนี่แหละธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วพวกเราธรรมะก็คือสติรู้สึกตัวทำได้ครบ30นาทีเราให้สัจจะแล้วเราก็สามารถนั่งครบได้30นาทีคือมันเกิดขึ้นหมดระหว่างที่เรานั่งมันเกิดอาการหงุดหงิดอึดอัดเบื่อหน่ายรำคาญเราก็มีใช้ความอดทนเราก็ใช้วิริยะภาคเพียรมาช่วยเสริมสร้างให้เรานั่งครบ30นาทีจนถึงที่สุดเราก็นั่งครบ30นาทีนั่นแหละคือธรรมะเกิดขึ้นทุกเช้าทุกวันทุกวันธรรมะก็คือสติสัจจะวิริยะขันติพวกเราต้องมีสติฝึกฝนจิตจิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกฝนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนก้อนเมฆเรียกว่ามันเล่นแร่เปรธาตุไปตลอดเวลาเราจะเห็นว่าเมฆอารมณ์ของเราก็เปรียบเสมือนอารมณ์ของเราก็เปรียบเสมือนก้อนเมฆเรามานั่งสมาธิเพื่อมากำจัดอารมณ์ของเราขจัดอารมณ์ของเรากำจัดอารมณ์ของเรามันขุ่นมัวเหมือนก้อนเมฆที่มันเหมือนก้อนเมฆที่มันค้ำๆเหมือนก้อนเมฆที่ฝนจะตกนั่นแหละมันจะดำมันจะค้ำเราจะต้องกำจัดอารมณ์ความรู้สึกของเราให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราเราเหมือนเราจะต้องกำจัดก้อนเมฆแล้วแหละให้ก้อนเมฆที่อยู่กลางอากาศมันมาปดมันมาปิดมาบังพระอาทิตย์หมดเลยแต่พวกเราทั้งหลายก้อนเมฆก็คืออารมณ์มาปกมาปิดมาบังธรรมะของเรามันไม่ให้สามารถเราเข้าถึงธรรมะอารมณ์ของเรานี่มันเหมือนก้อนเมฆมันปิดมันบังแสงพระอาทิตย์เห็นไหมแสงจันทร์เนี่ยมันปิดมันบังหมดปิดบังแสงแดดเห็นไหมพวกเราพิจารณาดูอารมณ์เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเราต้องมีสติที่จะกำจัดอารมณ์นะที่มันอยู่ในจิตเรานะเราต้องมีกระด้องหาวิธีที่จะแก้ไขจิตของเราให้มันจิตมันว่างเหมือนก้อนเมฆเหมือนท้องฟ้าปราศจากก้อนเมฆพวกเราทั้งหลายเราจะเป็นต้องให้จิตของเรา สว่างสวยเหมือนท้องฟ้าปราศจากก้อนเมฆพวกเราในเวลานี้จิตเราเหมือนก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าอารมณ์ความรู้สึกของเรามันเป็นแบบนั้นมันเป็นความทุกข์แบบนั้นทุกข์เพราะความคิดเราต้องทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะเข้าไปยึดติดเราต้องพิจารณาทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดติดมันถ้าเราไม่เข้าไปยึดติดมันเรามันจะไม่ทุกข์เราไปให้เราให้ค่าสิ่งไหนสิ่งนั้นก็ทำให้เราทุกข์เรายึดติดสิ่งไหนสิ่งนั้นก็ทำให้เราลุกทุกข์รู้สิ่งไหนเราไปยึดติดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พวกเราพิจารณาดูการไปยึดติดมันจะก่อการกำเนิดเขาว่าความทุกข์เกิดขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราไม่ยึดติดมันก็ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดติดมันเรามีสติไม่ตอบสนองความรู้สึกที่เรารู้สึกเรามีสติควบคุมความรู้สึกที่เรารู้สึกเรามีสติเราจะละวางความรู้สึกที่เรารู้สึกเรามีสติเราจะไม่ตามรู้ที่สิ่งที่เรารู้ในพวกเราทั้งหลายเราต้องฝึกฝนจิตของเราเมื่อเราได้รับการฝึกฝนจิตแล้วจิตนั้นก็จะมีพลังจิตนั้นก็มีอนุภาพมีพลังและมีอนุภาพจิตนั้นก็เหมือนท้องฟ้าที่ประสาทจากก้อนเมฆพวกเราดังที่บอกแล้วว่าก้อนเมฆมันคงสภาพเดิมจิตก็คือเปลี่ยนแปลงแปรสภาพดังอารมณ์ของเราจะตื่นเช้าก็เกิดอาการมีความรู้สึกไม่ดีว่าตื่นเช้าไปยังไม่อยากจะตื่นตื่นแล้วไม่พร้อมที่จะมาสวดมนต์นี่แหละคือลักษณะของอารมณ์เรียกว่าของจิตนะมันเป็นเช่นนี้แต่ถ้าเราฝึกจิตไม่ได้รับการฝึกจิตนั้นก็จะคุ้นเคยกับสิ่งที่เราทำเหมือนควายถึงเวลาไถนาเราก็เอาไปไถนาควายมันก็จะคุ้นเคยจิตที่เราไม่ได้ฝึกมันก็เหมือนควายที่ไม่ได้ฝึกเอาไปไถนามันก็เกิดอาการสำแดงอาการจิตเราฝึกฝนไม่ถึงที่สุดจิตก็เกิดอาการสำแดงอาการถ้าจิตเราได้รับการฝึกฝนอบรมจิตนั้นจะไม่ออกอาการไม่สำแดงอาการใดๆเหมือนช้างตื่นมาก็ไปลากสุงเหมือนงัวเหมือนควายเทียมล้อลากล้อในเทียบเกวียนน่ะมันก็ไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการใดๆก็เพราะมันฝึกมาแล้วมันชินมันคุ้นเคยในพวกเราทั้งหลายเหมือนนักรบเหมือนทหารที่มันพร้อมที่จะพร้อมรบมันก็มีความพร้อมที่จะสู้แล้วมันก็รู้สึกตัวไปแล้วจะได้กลับไม่ได้กลับก็ยังไม่รู้นั่นแหละเราฝึกแล้วมันจะมีความพร้อมเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันไม่มีความพร้อมเนี่ยพวกเราต้องพิจารณาว่าการฝึกหน้าที่ของทหารก็เปรียบเสมือนหน้าที่ของสติกำจัดอารมณ์เนี่ยกำจัดศัตรูของอารมณ์เราจะต้องเข้าใจแบบนั้นเราจะต้องให้จิตของเรานั่นให้มั่นคงต่อการรับรู้ของอายตนะเหมือนทหารน่ะมั่นคงต่อศัตรูที่มารุกรานประเทศของเรานะมันสติจะเป็นเช่นทหารมั่นคงแบบนั้นนะมาไม่หวั่นไหวหน้าที่สติคือต่อสู้กับกิเลสหน้าที่สตินั้นต้องต่อสู้กับกิเลสกิเลสมันไม่รู้มีเมื่อกิเลสมันรู้ว่าเรามีสติมันก็ไม่เข้ามาพวกเราต้องพิจารณาออกจากความอยากให้ได้ออกจากความโลภให้ได้ความอยากทั้งหลายความโลภทั้งหลายได้สำคัญที่สุดความอยากก็เป็นทุกข์ความโลภก็เป็นทุกข์ความอยากก็เปรียบเสมือนเชื้อโรคไวรัสชนิดหนึ่งมันฆ่าไม่ได้ทำลายไม่ไ ความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีหมอคนไหนที่จะฆ่าและทำลายมันได้มีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เราจะฆ่าทำลายมันได้ก็คือความโลภความโกรธความหลงในพวกเราต้องพิจารณาว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่มีสิ่งใดไม่มีหมอไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่จะแก้ไขมันได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะยุติความรู้สึกของมนุษย์ให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาให้ความคิดมนุษย์อยู่ในศีลสมาธิปัญญาให้การรับรู้ของมนุษย์อยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นคือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะภาคปฏิบัติถ้าเราอยู่ในศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้อยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาชีวิตของเราเมื่อมาอยู่กับศีลสมาธิปัญญาแล้วชีวิตของเรานี่มันก็สงบถึงไม่สงบมันก็สุขสบายดีกว่าเราไม่ได้ฝึกศีลสมาธิปัญญาเปรียบเสมือนถนนเปรียบเสมือนถนนถ้าเราคิดใดๆประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญามันก็เป็นความจริงความจริงของรถก็อยากวิ่งถนนมอเตอร์เวย์ถนนที่ลาดยางนั่นแหละคือความจริงของรถเช่นเดียวกับความจริงของความคิดเราจะต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญาให้เราคิดดีพูดดีทำดีให้เราคิดถึงความจริงให้เราอยู่กับความจริงให้บรรลุความจริงได้เรียกว่าอายตนะของเราต้องอยู่ในศีลสมาธิปัญญาไม่อยู่กับความเป็นจริงเหมือนคนตื่นเช้ามาประกอบไปด้วยศีลตื่นมาก็มีความสุข

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมธรรมร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้าย
5: ทำดี
7: ด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาว่าร้ายเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
4: Mass
5: FM เชื่อมั่นในความดี
4: พจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่า
4: การพูดเกินขอบเขตไม่เกิดผลดีอันใดเลย
5: การพูดเกินขอบเขตไม่เกิดผลดีอันใดเลย

0: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการงดเว้นจากความชั่ว1การละเว้นจากสิ่งเสพติดมึนเมา1ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

0: าคเจ้าตรัสว่า
1: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนร

0: พุทธโอวาท2เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักษุนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอน้อมนำความตอนหนึ่งจากพระสูตรที่ชื่อว่าสักกสูตรซึ่งว่าด้วยการรักษาอุโบสถศีลอย่างสม่ำเสมอดังที่พระพุทธองค์ได้กล่าวเตือนอุบาสกชาวสักกะชนบทให้รักษาอุโบสถศีลอยู่เป็นนิดปรากฏในสักกสูตรความตอนหนึ่งกล่าวว่าสาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9คืน9วัน8คืน8วัน7คืน7วัน6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน2วัน1คืน1วันพึงเป็นผู้เสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอด100ปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกระอุบาสกชาวสกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค์แปดบางครั้งก็ไม่รักษาจากนั้นอุบาสกชาวสกะทั้งหลายจึงได้ทูลตอบพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จักรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังคะเพื่อการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตจะได้ไม่มีภัยเพราะความโศกมารักษาอุโบสถศีลในวันพระหรือทุกๆวันดีไหมคะคุณผู้ฟังคะอุโบสถศีลประกอบไปด้วยศีลทั้ง8คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการขโมยสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์เว้นจากการพูดโกหกไม่พูดหยาบคายส่อเสียดเพ้อเจ้อเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดซึ่งเป็นที่ตั้งของความไม่ระมัดระวังเว้นจากการรับประทานในยามวิกาลคือหลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องย้อมและเว้นจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนที่สูงใหญ่เกินประมาณหรือภายในใส่นุ่นและสำลีและวันนี้ขอเชิญทุกท่านได้ติดตาม

0: ามรับฟังการแสดงธรรมเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: การเจริญเมตตาเป็นการเจริญพรหมวิหารธรรมอย่างหนึ่งคือทำในสิ่งที่ชาวโลกเขาสมมุติกันว่าประเสริฐในประเทศอินเดียจะมีศาสนาฮินดูแล้วก็จะมีลัทธิลือศีต่างๆเมื่อเขานั่งสมาธิเขาก็ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนๆ นั้นเขาเคยเป็นพรหมนอกสาเหตุที่เขาเป็นพรหมได้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยในเจริญเมตตาภาวนากรุณาภาวนามุทิตาภาวนาอุเบกขาภาวนาพอหมดบุญก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็เลยมีการสอนให้มีการเจริญเมตตาเนี่ยพุทธเจ้าก็เข้าใจเรื่องนี้ก็เอามาสอนให้ผู้ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับลูกกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับสามีภรรยากับลูกน้องเจ้านายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องมากมายความเกี่ยวข้องเนี่ยภาษาบาลีว่าสัตโตสัตโตคือผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเพราะความพอใจเพราะความติดใจเพราะความอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอยากให้พ่อแม่เป็นอย่างนี้ความอยากความติดใจทำให้เกี่ยวข้องกันก็เรียกว่าสัตว์โตหรือว่าสัตว์นะผู้เกี่ยวข้องพอมีสัตว์เป็นอารมณ์แล้วเนี่ยบางทีมันก็ไปโลภโกรธหลงซะเนี่ยพอมีสัตว์เป็นอารมณ์แล้วไม่รู้จากอัตตะเขาเรียกอัตตะวาทะคือคำพูดที่พูดเรื่องอัตตาคำพูดที่พูดเรื่องคนเรื่องสัตว์เนี่ยพอไม่มีความรู้จริงก็จะโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างพระพุทธเจ้าก็สอนให้ผู้ที่เป็นพ่อแม่มีเมตตาต่อลูกสอนให้ลูกก็มีความเป็นมิตรไมตรีกับพ่อแม่ให้มีความเคารพนับถือบูชาพ่อแม่ให้สามีมีความเป็นมิตรกับภรรยาให้ภรรยามีความเป็นมิตรกับสามีให้เพื่อนมีความเป็นมิตรกับเพื่อนเพราะว่าจิตแบบนี้เป็นจิตที่มีความสุขแต่เวลามีโทสะแปลว่าประทุษร้ายใจเมื่อโทสะเกิดขึ้นจะไม่สบายใจเพราะใจถูกประทุษร้ายแต่ชาวบ้านไม่ได้มีการฟังธรรมเรื่องนี้ไม่รู้จริงเรื่องนี้ไม่เห็นแจ้งเรื่องนี้แล้วก็เลยสนองความไม่พอใจเวลามีโทสะเกิดที่ใจก็สนองก็กลิ้วโกรธก็พูดจารุนแรงทำร้ายเพราะไปคิดว่าโทสะเป็นของเราเราเป็นผู้ที่มีโทสะและโทสะเป็นคนอื่นเป็นบุคคลด้วยความเข้าใจผิดของชาวบ้านทำให้สะสมนิสัยขี้รำคาญและขี้รำคาญแสดงการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่พอใจติดเหตุติดผลนะถ้าโทสะเกิดขึ้นที่ใจก็เรียกว่าปฏิฆะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์จิตใจมีโทสะเกิดขึ้นประกอบร่วมทีบ่อยๆรุนแรงออกก็ไม่ได้ก็เรียกว่าสังโยชน์ใจด้วยโทสะจิตใจกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนดิ้นรนหวั่นไหวต่อเมื่อใดพยายามให้ความเป็นมิตรไมตรีเกิดที่ใจเนี่ยก็เรียกว่าเมตตาภาวนาเมตตาภาวนา ธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่ไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยจิตก็เปรียบเหมือนน้ำใสๆเมื่อมีความคิดชั่วก็เหมือนกับเอาสีดำไปผสมมันก็เลยกลายเป็นน้ำดำแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถ้ามันเกิดทีมันเหมือนจุดดำบนกระดานเป็นจุดที่ติดกันมันก็กลายเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งแต่มันมีเส้นขึ้นมาเพราะจุดมันติดกันนะชาวบ้านก็เข้าใจผิดว่าโทสะเป็นของฉันฉันมีโทสะฉันเป็นผู้โกรธและความโกรธก็เป็นบุคคลของฉันก็เลยละโทสะไม่ได้แต่ถ้ามีการศึกษามีความรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีการฝึกตนด้วยศีลสมาธิปัญญามีการฝึกตนในอริยมรรคมีองค์8มีความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องพูดจาถูกต้องเคลื่อนไหวกระทำทางกายถูกต้องเลี้ยงชีพถูกต้องเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องแม้จะเคยขี้โกรธมาก่อนก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนไม่โกรธได้ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆการเจริญเมตตาภาวนาก็คือการมีจิตคิดถึงความเป็นคนเป็นสัตว์คิดถึงความเกี่ยวข้องแต่คิดถึงในแง่ดีคิดถึงในส่วนดีๆของเขาส่วนที่เป็นประโยชน์ของเขาคิดถึงแม่ก็คิดถึงภาวะที่เรานอนอยู่ในท้องแม่ดูดเลือดแม่ทางสะดือนะทางสายสะดือเนี่ยดูดเลือดไม่พอดูดแคลเซียมทำให้แม่กระดูกบางอีกจะไปแย่งแคลเซียมในร่างกายแม่มาผู้หญิงน่าสงสารเวลาตั้งท้องจะเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเวลาหกล้มก็จะหักง่ายให้นึกถึงความดีของแม่แม่ที่มาร่วมบุญร่วมกรรมกับเราจิตเจตสิกที่สมมติว่าเราเนี่ยอดีตชาติจะดีจะชั่วก็สะสมกันไปตามเหตุปัจจัยมากมายเมื่อมาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่แม่ก็รักก็ประคบประงมไม่รู้หรอกว่าไอ้ลูกคนนี้มันจะชั่วขนาดไหนความดีของแม่ก็คือความรักลูกแต่เราทำดีทำชั่วมาแค่ไหนก็มีผลเกี่ยวโยงถ้าเราเคยทำชั่วมามากเคยใจดำมามากเคยตรณีพอเรามาปฏิสนธิในท้องแม่เนี่ยเอ้ยมาทำให้แม่ยากจนลงอีกเนี่ยแม่เราก็เคยทำชั่วมาเราก็ทำชั่วมามาจะเอกันเนี่ยมาเกิดในท้องแม่แล้วก็ทำให้แม่ลำบากมีเรื่องมีแล้วคลอดออกมาแม่ก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงก็เพราะเราเนี่ยมันเคยตรณีทีเหนียวใจดำมาก่อนแต่นู่นเราเคยทำดีเคยไปช่วยพี่สาวของแม่ไว้มันก็จะมีกรรมบังคับให้แม่เราเนี่ยไปขอฝากให้ป้าเลี้ยงก็คือให้พี่สาวเลี้ยงเราก็เลยถูกเลี้ยงโดยคุณป้าส่วนแม่เราก็กระเซาะกระเซิงทำมาหากินแล้วก็อาจจะไปตายหรืออาจจะไปมีสามีใหม่หรืออะไรต่อมีอะไรตามกรรมนะตามเจตนาชั่วเจตนาดีชีวิตก็เป็นไปตามกรรมเป็นที่น่าสังเวชตัวเราเองก็พลัดพรากจากแม่ตั้งแต่เล็กๆแต่ยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีถ้าเราเป็นคนดีจริง เราจะสำนึกบุญคุณของแม่ว่ายิ่งใหญ่ล้นฟ้าล้นแผ่นดินเพราะอะไรเพราะแม่ให้แบบพิมพ์ของร่างกายเป็นมนุษย์นะถ้าหากว่าเราไม่ได้เกิดกับแม่เราไปเกิดกับแม่หมูแม่ไก่แม่นกร่างกายเราต้องเป็นอย่างนั้นปากเราก็จะเป็นแหลมๆแบบนกเราไม่สามารถจะมาท่องปุริโสปุริสาได้เลยนะเราก็ต้องร้องจิบๆๆเท่านั้นแล้วก็ฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะนั้นบุญคุณของแม่อันดับแรกก็คือเป็นต้นแบบเป็นต้นเป็นเบ้าล้อมแม่พิมพ์นะเป็นแบบพิมพ์ให้ร่างกายเราเป็นมนุษย์บอดี้นะถ้าเป็นกระบะรถก็เรียกก็ได้กระบะเป็นรถเก๋งไม่ได้กระบะเป็นรถสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยเรามาปฏิสนธิในท้องแม่แล้วก็ได้รูปร่างกายเป็นมนุษย์เมื่อคลอดออกมาก็ได้รับความช่วยเหลือตามบุญตามบาปที่เราทำมานั่นแหละไม่ต้องไปโทษใครแล้วเราต้องไปถูกใครเลี้ยงถูกยายถูกย่าถูกป้าน้าอาเลี้ยงเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าทั้งหมดก็มาจากกรรมชั่วของเราในอดีตหรือกรรมดีในอดีตเพราะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยเราเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมันยังคิดทำดีไม่เป็นมันไม่รู้คิดใส่บาตรคิดไม่เป็นคิดแสดงทำยิ่งคิดไม่ออกเนี่ยเพราะนั้นความเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยมันเป็นสภาวะชีวิตที่ต้องเป็นไปตามกรรมเก่าส่งผลให้กระเซาะกระเซิงไปตามกรรมชั่วบ้างกรรมดีบ้างแต่พระพุทธเจ้าสอนนะอาจารย์ขอย้ำเป็นครั้งที่หลายร้อยว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นเราได้รับความช่วยเหลือจากใครแม้ครั้งเดียวเราต้องรู้คุณเขาเรากินกาแฟแล้วเราก็ไม่ล้างแก้วเราดื่มน้ำปานะแล้วเราก็ลืมล้างแก้วมีใครสักคนหนึ่งเอาแก้วไปล้างให้เราเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณเขาละแล้วพอเข้ามาตำหนิติว่าเราอีกเขาก็มาชี้ขุมทรัพย์เราว่าเธอเนี่ยนิสัยไม่ดีดื่มน้ำปานะแล้วก็ไม่ล้างแก้วเราก็ต้องยิ่งสำนึกบุญคุณเขาเป็นครั้งที่สองว่าโอ้นอกจากจะเอาแก้วไปล้างให้เรายังช่วยชี้ขุมทรัพย์ว่าเรานิสัยไม่ดีสาธุคนนี้มีบุญคุณจังเลยเนี่ยต้องขอบคุณต้องนึกถึงความเป็นมิตรไมตรีของเขาว่าเขากล้าสอนเราให้เลิกนิสัยชั่วนิสัยเห็นแก่ตัวนิสัยมักง่ายทำอะไรทิ้งคว่างคว่างเลอะเทอะคนกตัญญูจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนเลวเป็นคนโง่เขลามีคนไปช่วยเอาแก้วน้ำไปล้างก็เฉยเฉยไม่ได้สนใจมีใครมาบอกก็เหรอแล้วไปพอเขาฝากเตือนมาอีกว่าต่อไปให้ลูกจักล้างเองสมั่งนะอย่าทิ้งแก้วไว้เลี่ยราดเนี่ยก็จะโกรธขุ่นเคืองอยู่ภายในหรือไม่โกรธก็นึกในใจว่าไม่อยากเจอยายคนนี้ไม่อยากคุยด้วยนี่คือคนโง่เขลานี่คือความชั่วร้ายที่ไม่รู้จักอะไรควรกตัญญูแต่คนดีจริงเนี่ยจะกตัญญูเราหิวข้าวสุดขีดไม่ได้กินข้าวมา3วันหิวจนสั่นเขาให้ข้าวเรากินแม้แค่มื้อเดียวเราก็ต้องกตัญญูแล้วก็กลับไปบ้านไปกินข้าวพ่อแม่อีกหลายร้อยมื้อก็ต้องยิ่งกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ใช่ว่ากตัญญูเฉพาะที่หิวที่สุดและได้กิน1มื้อแต่เขาเลี้ยงมาตั้งหลายมื้อไม่สนใจเพราะนั้นคนโง่เนี่ยก็อาจจะกตัญญูกับเพื่อนที่ให้กินมื้อหนึ่งโอ้สำนึกบุญคุณเหลือเกินแต่ลืมบุญคุณพ่อแม่ที่ให้กินข้าวมาตั้งแต่เกิด กินข้าวมาตั้งแต่เล็กๆหลายร้อยมื้อไม่สำนึกบุญคุณพ่อแม่กลับไปสำนึกบุญคุณเพื่อนที่เลี้ยงอาหารในวันที่เราหิวเพราะความโง่ความฉลาดของคนเนี่ยเป็นตัววัดว่าเราเป็นคนดีจริงหรือไม่ดีจริงถ้าเราดีจริงเราจะกตัญญูแม้ความดีเล็กน้อยเพราะความกตัญญูเนี่ยทำให้เราสบายใจจิตใจเป็นสุขทันทีเมื่อกตัญญูแต่เมื่อใดเรานึกถึงความดีของใครก็ไม่ออกนั่นคือความโง่เขลาจิตใจจะแข็งกระด้างวันนี้ให้พวกเราได้น้อมจิตนึกถึงความดีของแม่ที่ให้เราอาศัยเป็นแบบพิมพ์ได้ร่างกายเป็นมนุษย์ได้ริมฝีปากแบบมนุษย์ออกเสียงเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้จึงฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจบุญคุณนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินให้สำนึกบุญคุณของพ่อถ้าไม่มีพ่อมาอยู่กับแม่เราก็ไม่ได้เกิดหรอกและให้สำนึกบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่สอนให้เรารู้กอไก่ขอไข่ตั้งแต่อนุบาลจนจบมหาลัยสำนึกบุญคุณของครูที่ช่วยสอนความดีความชั่วสำนึกบุญคุณของครูที่มาสอนให้รู้อะไรผิดอะไรถูกบางทีศัตรูก็อาจจะเป็นครูที่สอนให้รู้ว่าอะไรไม่ควรทำทำแล้วมันขัดใจศัตรูหงุดหงิดมากเมื่อเห็นความชั่วของเราสำนึกบุญคุณของทุกๆอาชีพที่ช่วยให้เรามีแปรงสีฟันใช้ตอนเช้าช่วยให้เรามีน้ำล้างหน้าโดยสะดวกไม่ต้องเดินไปหิ้วจากบ่อน้ำทุกๆอาชีพได้เกื้อกูลให้เรามีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นน้อมจิตไปก็จะเห็นว่าทุกๆชีวิตต้องเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันสาธุบุญกุศลใดที่เราทำมาเราขอให้สรรพสัตว์ได้ร่วมอนุโมทนาว่าเราจะเป็นคนดีเราจะไม่เป็นคนชั่วเราจะไม่เป็นคนเนรคุณเราจะเป็นคนที่รู้คุณกตัญญูรู้คุณของผู้อื่นและเราจะพัฒนาความดีนี้ขึ้นไปเป็นกรุณาคิดช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์อย่างมีปัญญาแม้เมตตาก็เป็นเมตตาจริงไม่ใช่เมตตาปลอมถ้าเมตตาปลอมนี้จะขึ้นอยู่กับความทุกข์อกทุกข์ใจสิ่งที่เห็นรูปสวยถูกใจเสียงไพเราะถูกใจกลิ่นหอมถูกใจรสอร่อยถูกใจสัมผัสกายถูกใจถ้าอาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นมิตรไมตรีกันก็เรียกว่าเมตตาปลอมเพราะเป็นสิ่งที่เป็นความผูกพันสิเนหาเวลามันไม่สวยไม่งามก็เกิดโทสะแต่ถ้าเป็นเมตตาจริงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆแต่มันเป็นเรื่องที่เราสำนึกในความดีที่เขาทำกับเราแม้น้อยแม้นิดหน่อยเราก็เป็นมิตรได้ยิ้มให้แก่กันได้เพราะเขาดีกับเราความเป็นมิตรไมตรีจึงเป็นความสุขใจง่ายๆหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแต่เครียดจังเลยยิ้มไม่ค่อยออกนะขาดความสุขแล้วก็พยายามจะนั่งสมาธิจนหลับไปหลับมาเพราะมีความอยากมากเกินร่างกายอ่อนล้าเพลียจิตใจแห้งผากเพราะขาดเมตตานะขาดความเป็นมิตรไมตรีขาดความหวังดีคิดมีแต่เห็นแก่ตัวจะเอาตัวเองไปนิพพานคนเดียว นะคิดจะเอาตัวเองให้ได้ประโยชน์คนเดียวคิดเห็นแก่ตัวกลัวทุกข์ไม่ยอมเสียสละใดๆก็กลายเป็นนักปฏิบัติธรรมที่จิตใจตอแหลมีมารยาจิตใจไม่ดีงามแต่ไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากทำกิจกรรมร่วมด้วยเพราะว่าถูกเอาเปรียบจากความฉลาดแกมโกงเมื่อไม่มีใครคบจิตใจก็เหี่ยวแห้งก็เร่งปฏิบัติใหญ่เลยเร่งปฏิบัติเพื่อที่จะได้บรรลุนิพพานเพราะจิตใจขาดความสุขอยากได้สุขมากๆก็เร่งนั่งเร่งเดินเร่งปฏิบัติแต่ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งแห้งผากไม่มีใครมองหน้าไม่มีใครอยากคบถูกตำหนิติเตียนก็ยิ่งหม่นมองก็เร่งปฏิบัติเพื่อที่จะได้ละความหม่นมองก็ละไม่ได้เพราะจิตใจขาดความเป็นมิตรไมตรีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้อยู่ร่วมกันด้วยเมตตามโนกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตากายกรรมเป็นหลักธรรมที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเมื่อเราอยู่ร่วมกับใครเราคิดถึงเขาก็คิดด้วยความเป็นมิตรไมตรีเราพูดถึงเขาก็พูดด้วยความเป็นมิตรไมตรีเรากระทำต่อเขาก็กระทำด้วยความเป็นมิตรไมตรีมีจิตใจที่เห็นความดีของเขาแล้วอยากให้เขามีความสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่จะให้เราอยู่ร่วมกันยังมีความสุขเมื่อได้ลาภมาก็แบ่งปันกันแล้วก็พยายามมีปกติเสมอกันมีศีลเสมอกันและมีความเห็นเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันเป็นสารานิยธรรมที่ช่วยให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่างมีประโยชน์มากมายล้นฟ้าล้นแผ่นดินช่างเป็นคำสอนที่ทำให้ความสุขได้ง่ายดายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามีความสุขได้ง่ายๆเมื่อเห็นความสุขของกันและกันเขาก็ยิ้มเราก็ยิ้มเขาก็แย้มเราก็แย้มเขาก็ชื่นบานเราก็ชื่นบานความยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นบานเป็นความสุขในชีวิตแต่บางคนกว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสชื่นบานต้องเสียสตังค์ซื้อเครื่องสำอางมาโปะหน้าต้องเสียสตังค์ไปซื้อชุดสวยมาใส่ต้องเสียสตังค์เดินทางไปไกลเพื่อกินอาหารที่ถูกใจนะต้องเสียเวลานะต้องเดินทางไกลเพื่อไปฟังเสียงบางเสียงจึงจะสุขต้องไปดมกลิ่นน้ำหอมจากร่างกายคนใดคนหนึ่งเพื่อจะมีความสุขอวิชชาคือความไม่รู้จริงจึงบังตาของผู้ที่ตาบอดทางปัญญาทำให้ชีวิตเหน็ดเหนื่อยหาความสุขได้ยากเพราะเขาขาดเมตตากับคนรอบข้างแต่ถ้ามีปัญญาก็หาความสุขได้ง่ายๆยิ้มหรือแย้มหรือแจ่มใสหรือสดชื่นเบิกบานกับผู้คนรอบข้างเพราะเราเห็นความดีของผู้อื่นได้ง่ายคนทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียแม้พระอรหันต์ก็ยังเป็นที่ถูกใจของบัณฑิตแต่ไม่ถูกใจคนพาลคนพาลคือคนที่มีความรู้น้อยมีความรู้ในอริยสัจสี่น้อยหรือไม่รู้เลยก็ไม่ถูกใจพระอรหันต์ในบางเรื่องในนิสัยวาสนาของพระอรหันต์บางอย่างเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าแม้บรรลุอรหัตผลแล้วมันก็ยังมีข้อเสียให้คนอื่นได้วิพากษ์วิจารณ์คนพาลย่อมวิจารณ์พระอรหันต์ในทางไม่ดี แต่บัณฑิตก็ชื่นชมพระอรหันต์เพราะฉะนั้นตัวเองเป็นใครก็ถามตัวเองเราเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเราเป็นพระราชาไหมเรามียศใหญ่แค่ไหนขนาดพระราชาก็โดนตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์นายกก็โดนรัฐมนตรีก็โดนส.ส.ก็โดนพระอรหันต์ก็ยังโดนพระพุทธเจ้าก็ยังโดนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิ่งที่ดูแล้วน่าตำหนิติเตียนบ้างดูแล้วน่าชื่นชมบ้างเป็นธรรมดาถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะก็เรียกว่าขันธ์ห้านี้มีทั้งคุณมีทั้งโทษแต่อุบายสลัดออกจากขันธ์ห้าก็คือการถอนความติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าถอนออกไปซะก็หลุดพ้นละเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วจะให้เกิดเมตตาจะให้เกิดอโทสะเจตสิกก็เกิดได้ง่ายๆเกิดเป็นปกติอยู่แล้วนะผู้ที่มีจิตใจไกลกิเลสเนี่ยจะคิดถึงใครด้วยเมตตาก็คิดไม่ยากเพราะมองถึงความดีของผู้อื่นได้ง่ายนะคนดีจะเห็นความดีของผู้อื่นได้ง่ายแต่คนชั่วมองหาความดีของผู้อื่นได้ยากเห็นแต่ความชั่วของผู้อื่นเพราะตัวเองจิตใจชั่วร้ายก็เลยคิดแต่สิ่งชั่วร้ายนะนั่นขอให้พวกเรามีเมตตาคือมีความเป็นมิตรไมตรีหวังดีต่อผู้อื่นขอให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขความสบายขอให้คุณครูบาอาจารย์มีความสุขความสบายขอให้เทพไทยเทวาได้มาอนุโมทนาในความดีของเราขอให้เทพไทยเทวาได้ดำรงอยู่ในสมบัติของตนยั่งยืนนานขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขความเจริญขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรกันเลยอย่าเบียดเบียนกันเลยอย่าทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นต่อไปขอให้พวกเราประนมมือขึ้นหายใจยาวๆลึกๆแล้วก็น้อมจิตเจริญเมตตาวจีกรรมเปล่งเสียงเปล่งเสียงแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
2: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจสาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิน
1: สาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากรวิมุตติอายตนะ เหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
3: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
4: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจาก

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดมีได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: เชื่อหรือไม่

0: เชิญติดตามเรื่องราวที่นำมาเล่าวันนี้ถึงธิดาคฤหบดีผู้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดาเรื่องราวมีอยู่ว่าคฤหบดีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีประสบความเสื่อมทรัพย์ยากจนลงตามลำดับเพราะประสบปัญหาค้าขายขาดทุนภรรยาก็ตายทิ้งบุตรสาวไว้หนึ่งคนคฤหบดีต้องให้บุตรสาวไปอยู่กับสหายของตนแล้วกู้เงินจากผู้ให้กู้ทั้งหลายได้ร้อยกหาปณะซื้อเกวียนซื้อสินค้าและไปค้าขายยังเมืองต่างๆประสบความสำเร็จได้เงินถึง500กหาปณะระหว่างเดินทางกลับกรุงสาวัตถีพวกโจรเข้าปล้นขบวนเกวียนของพ่อค้าชาวสาวัตถีที่เดินทางกลับมาด้วยกันคฤหบดีไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้แล้วก็ซ่อนเงิน500กหาปณะไว้ที่นั่นออกมาแล้วถูกพวกโจรฆ่าตายเพราะความหวงแหนทรัพย์นั้นเมื่อตายแล้วได้บังเกิดเป็นเปรตอยู่ในบริเวณป่าแห่งนั้นพวกพ่อค้าเกวียนที่รอดตายได้แจ้งให้ธิดาของคฤหบดีทราบว่าพ่อเธอถูกฆ่าตายแล้วนางเสียใจอย่างหนักที่กลายเป็นคนกำพร้าเราจะอยู่อย่างไรสหายของบิดาพูดปลอบใจว่าธรรมดาภาชนะดินทั้งหมดล้วนมีการแตกทำลายไปในที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความแตกทำลายไปฉะนั้นเหมือนกันความตายย่อมมีแก่สรรพสัตว์ตายแล้วไม่อาจจะหวนคืนกลับมาได้เจ้าอย่าเศร้าโศกไปมากเลยเราจะเป็นบิดาของเจ้าเจ้าจงเป็นลูกของเราจงยินดีอยู่ในเรือนนี้ให้เหมือนอยู่ในเรือนของเจ้าเองเถิดธิดาคฤหบดีเชื่อฟังให้ความรักเคารพนับถือสหายของพ่อดุจดังพ่อของตนเองเลยทีเดียวนางปรารภว่าจะทำกิจเพื่อผู้ล่วงลับจะอุทิศบุญให้บิดานางต้มข้าวยาคูจัดมะม่วงสุกที่มีรสอร่อยวางไว้ในถาดแล้วให้นางทาสีถือตามเข้าไปในพระวิหารเชตวันเข้าเฝ้าถวายบังคมขณะพระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่แล้วทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์จงอนุเคราะห์ข้าพระพุทธเจ้าด้วยการรับทักษิณานี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาทรงแสดงพระอาการจะนั่งนางร่าเริงยินดีรีบปูลาดผ้าถวายพระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วนางน้อมถวายข้าวยาคูพระศาสดาทรงเสวยนอกจากนั้นนางยังได้ถวายข้าวยาคูแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยจากนั้นน้อมมะม่วงถวายพระพุทธเจ้าซึ่งทรงรับและเสวยนางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทักษิณาที่หม่อมฉันถวายเครื่องปูราดข้าวยาคูและผลมะม่วงสุกเหล่านี้ขอจงถึงแก่บิดาของหม่อมฉันด้วยเถิดพระศาสดาตรัสว่าจงสำเร็จอย่างนั้นเถิดแล้วทรงทำอนุโมทนานางถวายบังคมทำประทักษิณแล้วกราบทูลลากลับออกไปนางกลับถึงเรือนแล้วได้อุทิศส่วนบุญแก่บิดาผู้ล่วงลับเปรตผู้เป็นบิดาอนุโมทนาแล้วได้ทิพยสมบัติใหญ่คือสวนมะม่วงวิมานต้นกะละปะพึกสะโบรกขรณีสมัยต่อมาพวกพ่อค้าชาวสาวัตถีได้นำหมูเกวียนไปค้าขายและพักค้างแรมในบริเวณที่เคยถูกโจรปล้นฆ่าเปรตผู้เป็นบิดาของนางมีวิมานอยู่ในบริเวณนั้นเห็นพวกพ่อค้าที่เคยรู้จักกันมาก่อนก็แสดงตัวพร้อมด้วยทิพยสมบัติให้พวกพ่อค้าเห็นพวกพ่อค้าทราบเรื่องทั้งหมดที่เปรตเล่าให้ฟังแล้วถามว่าท่านได้สะโบกขรณีสวนมะม่วงและวิมานมาได้อย่างไรเปรตตอบว่าสะโบกขรณีน้ำใสน่ารื่นรมย์ใจข้าพเจ้าได้มาเพราะทานที่ธิดาของข้าพเจ้าถวายผลมะม่วงสุกน้ำและข้าวยาคูแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์แล้วนางอุทิศส่วนบุญนี้ให้แก่ข้าพเจ้าจากนั้นเปรตนำพวกพ่อค้าไปดูจุดที่ซ่อนเงิน500กหาปณะไว้กล่าวขอร้องว่าพวกท่านจงรับเงินไปครึ่งหนึ่ง250กหาปณะและอีกครึ่งหนึ่งพวกท่าน จงมอบให้ธิดาของเรา250กหาปณะช่วยบอกแกนางว่าจงช่วยใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ครึ่งหนึ่งคือร้อยกหาปณะที่เหลือจงเก็บไว้แล้วใช้ชีวิตให้สุขสบายเถิดพวกพ่อค้าได้ดำเนินการตามที่เปรตร้องขอกลับถึงกรุงสาวัตถีแล้วมอบเงินครึ่งหนึ่งให้นางนางได้นำไปใช้หนี้ร้อยกหาปณะและมอบที่เหลือให้บิดาบุญธรรมกล่าวว่าลูกยกให้พ่อลูกขออาศัยกินอยู่และทำการงานในเรือนนี้ก็เพียงพอแล้วบิดาบุญธรรมไม่รับมอบคืนเงินให้และยกนางให้เป็นภรรยาของบุตรชายคนโตต่อมานางคลอดบุตรวันหนึ่งกล่าวหยอกล้อกับบุตรชายว่าท่านทั้งหลายจงดูผลทานที่พึงเห็นได้เองทั้งผลของความคมใจความสำรวมเราเป็นทาสีหรือหญิงรับใช้อยู่ในตระกูลของลูกเจ้าหรือสามีซึ่งเป็นลูกของนายบัดนี้มาเป็นบุตรสะใภ้เป็นใหญ่ในเรือนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลกทรงเห็นความแก่กล้าแห่งญาณของนางทรงแผ่พระรัศมีไปปรากฏพระองค์ให้นางเห็นดุจประทับอยู่เฉพาะหน้าแล้วตรัสว่าสิ่งอันไม่น่ายินดีย่อมครอบงำชนผู้ประมาทให้เห็นเป็นสิ่งอันน่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักย่อมครอบงำชนผู้ประมาทให้เห็นเป็นสิ่งที่น่ารักทุกย่อมครอบงำชนผู้ประมาทให้เห็นเป็นความสุขจบพระเทศนานางบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะโสดาบันคติสำคัญจากเรื่องของธิดาคฤหบดีผู้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดามีข้อคิดที่น่าพินิจพิจารณาไตรตรองแล้วตระหนักว่าการอุทิศส่วนบุญเป็นกุศลกรรมเล็กๆในโลกนี้แต่แผ่ผลไพบูลย์ในโลกอื่น
1: ผู้ใดทำบาปไว้แล้ว
2: ละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ
1: ถ้าไม่อยากคิดชั่ว
3: ต้องหมั่นคิดดีบ่อยๆเท่านั้น
1: ถ้าไม่อยากพูดชั่วต้องหมั่นพูดดีบ่อยๆเท่านั้น
3: ถ้าไม่อยากทำชั่ว
1: ต้องหมั่นทำดีบ่อยๆเท่านั้นจะคิดดีพูดดีทำดีได
3: ้ต้องหมั่นรับรู้ดีๆ
1: ต้องหมั่นอยู่ในถิ่นที่ดีต้องหมั่นคบ

ไม่เคยจะได้เสียงไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจมูกไม่เคยจะได้กลิ่นไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจลิ้นไม่เคยจะได้รสไม่